0: กับอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์กับสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จสำหรับราชการไทยว่ากันมาแล้ว2 EP ต่อ EP 3เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
2: ใช่ครับก่อนไปต่อ EP 3เนี่ยผมก็ติดตามฟังรายการที่คุณอิศรีคุณเวลาจัดมาตั้งแต่ 6:00 น.นะครับ
1: ดิฉันพูดรู้เรื่องมั้ยคะอาจารย์วันนี้คาเฟอีน
2: รู้เรื่อง
1: คาเฟอีนไม่ค่อยคิดกินเลยค่ะ
2: ก็อยากให้สรุปเรื่อง AI agent สั้นๆนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราจะทำนิดนึงที่มีข่าว AI agent ของค่ายหนึ่งไปแฮกของอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมครับจะรบกวนสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านผู้ฟังช่วง 7:00 น.ซึ่งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดช่วงนี้และเป็นช่วงที่เราเพิ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเนี่ยจะได้มีพื้นเท่ากันเลยผมจะต่อยอดจากตรงนั้นให้ครับ
1: ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี AI ของอีกบ้านหนึ่งก็คือ Anthropic หรือว่าเจ้าของ AI Claude นะคะนั่นก็มีประเด็นที่ว่า AI agent นะสามารถที่จะทำงานได้เกินงานที่สั่งไปอย่างนี้น่ากลัวอยู่นะคะส่วนล่าสุดเนี่ยเป็นการเทรน AI ของบริษัท OpenAI นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นะหลายๆท่านก็ใช้งานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาที่เขาเทรนเนี่ยเขาเทรนทีนึงหลายร้อยตัวนะคะเราก็เทรนกันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นะ AI ก็ไม่เหมือนมนุษย์นะเขาไม่ต้องพักค่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไป coffee break อะไรใดๆนะคะเขาก็ทำงานกันแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวขยันขันแข็งมากนะคะแล้วก็ AI agent เหล่านี้เนี่ยตอนแรกโจทย์ที่ทางเจ้าของเขากำหนดให้ทำคือจริงๆเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องหาช่องโหว่รูรั่วต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากรูรั่วเหล่านั้นทดสอบขีดความสามารถนะคะและทางผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาก็สั่งบอกว่าห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะให้พยายามจะค้นหาวิธีในการหารูรั่วเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวเองห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าตัว AI agent เนี่ยเขาก็หากันแล้วแต่มันไม่เจอนะคะจนสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตไงเขาก็เลยแหวกตัวเองออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตจนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังแพลตฟอร์มชุมชน Open Source Hugging Face นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักพัฒนา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะในการเรียนรู้เรื่องต่างๆข้อจำกัดต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ Machine Learning การทำงานของจักรกลเนี่ยเหมือนกับฮับในการเรียนรู้ทางด้าน AI อย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้ามาเนี่ยAI agent เขาก็หารูรั่วนะหาช่องโหว่ต่างๆมีการคุยกันเองประสานงานไปทางนี้สิไปได้ไปทางนี้สิไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดกิจกรรมมากมายนะที่เกิดขึ้นในความพยายามที่จะเข้าไปหารูรั่วของเขาเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขยันขันแข็งมากนะคะสำหรับเหล่า AI agent เหล่านี้นะคะและก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียว
2: ต้องเรียนผมขออนุญาตขยายความต่อจากที่คุณอิศรีได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังผมอยากให้เล่าซ้ำเพราะเป็นข่าวที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับผมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน่ากลัวมากๆนะครับแล้วท่านที่ติดตามฟังผมเรื่อง AI กับระบบราชการไทยที่พูดไปแล้ว4ตอนคุณวีรัตน์ท่านผู้ฟังครับผมได้เคยเล่าผมขออนุญาตขยายความสั้นๆในภาษาบ้านๆนะครับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังใช้อยู่ทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่า generative AI นะครับจะ ChatGPT จะ Claude จะ Gemini เนี่ยเรา generate ก็คือสร้างมันสร้างข้อความสร้างประโยคสร้างภาพสร้างเสียงสร้างเพลงอันนี้คือสร้างนะครับอันนี้เป็นขั้นต้นเลยของ AI แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้รายงานไปคือ AI agentAI agent เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเหนือกว่า generative AI คือว่ามันไม่ได้สร้างเฉยแต่มันทำให้ได้ด้วยเช่นถ้าเราบอกเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เขาวางแผนมีงบประมาณ 5,000 บาทอยากจะไปโน่นนี่นั่นเนี่ย AI agent เนี่ยนอกจากวางแผนแล้วมันยังโทรศัพท์ไปจองร้านอาหารจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทำให้เราได้หมดหรือประสานงานกับคนเกี่ยวข้องอันนี้ใช้หมดแล้วผมก็ใช้แล้วนะครับหลายๆคนก็ต่างประเทศใช้กันเยอะเพราะฉะนั้น AI agent เนี่ยมันก็สามารถไปทำอะไรของมันเองได้ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ครับอย่างที่คุณอิศรีรายงานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็คนที่สร้าง AI agent ขึ้นมาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับหลายกรณีเนี่ยเวลาพนักงานเวลาวิศวกรสั่งปิดคือหมายว่าเวลาพัฒนาขึ้นมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเขาต้องคิวคือฆ่ามันทิ้งสั่งปิดมันทิ้งเนี่ยมันไม่ยอมปิดตัวเองนะครับ ไม่ปิดตัวเองไม่พอบางตัวเนี่ยมันยังเขียนอีเมลปลอมไปฟ้อง CEO บริษัทว่าสมมติว่าขออภัยขออนุญาตใช้ชื่อคุณวิรัตนะวิศวกรวิรัตเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะโน่น อ้างโน่นนี่นั่นแล้วบอกมาสั่งปิดมันทำถึงขนาดนี้นะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็พบว่าไอ้เช่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเอาตัวเองเอาก๊อปปี้ตัวเองนะครับไปฝากไว้ที่คลาวด์อื่นๆแล้วก็ทิ้งแมสเสจไว้ประมาณว่าระวังนะวันหนึ่งเธอจะโดนปิดถ้าเดินเธอโดนปิดขึ้นมาเมื่อไหร่โดนฆ่าขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะต้องทำ1 2 3 4 5อันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากในอเมริกานะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าวิศวกรก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับส่วนที่ AI เช่นไปแฮกของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจตนาตั้งใจสั่งให้มันเป็นแฮกแล้วก็มาอ้างว่า AI เช่นไปแฮกเองหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตัวที่3ท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่า Agentic AI Agentic AI เนี่ยเป็น AI ตัวพ่อที่มาคลุม AI Agentอย่างสมมติเรามีบริษัทหรือสมมติฝ่ายข่าวสมทเนี่ยนะครับ AI agent ตัวหนึ่งรับโทรศัพท์แล้วตอบโทรศัพท์แล้วเขาโทรมาหาคุณวิรัตก็ส่งไปถึงคุณวิรัต AI agent ตัวที่2เป็นของคุณวิรัตก็ตอบแทนรับข้อมูลแล้วตอบแทนก็จะมี AI agent เต็มไปหมดเลยแต่จะมี AI ตัวพ่อเนี่ยเรียกว่า agentic AI คุม AI agent ทุกตัวนะครับเพื่อทำให้ AI agent ตัวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งเอาไว้นี่มันไปถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่คุณอิสรีได้เล่าผมได้เล่าเนี่ยนะครับ Professor Jeffrey Hinton ซึ่งเป็นคนที่ออกแบบ AI ให้มีสมองคล้ายมนุษย์ได้เป็นคนแรกและเป็นต้นแบบจนกระทั่ง AI เก่งถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เขาประกาศหยุดแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไปไกลเกินกว่าที่คนจะเข้าใจและควบคุมได้นะครับแล้ว Professor Jeffrey Hinton ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัล Nobel Prize ไปในเรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเก่งๆหลายคนเรื่อง AI เนี่ยถอนตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐหรือว่าคนที่พัฒนามาควบคุมกันมากกว่านี้อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ว่ามันไปไกลกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านไหนยังไม่ได้ลองแม้กระทั่ง Generative AI นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วนะครับหน่วยงานไหนที่ไม่ได้เอา Generative AI มาใช้นี่ถือว่าช้ามากๆละถ้าท่านอยู่ราชการยิ่งต้องทำก็อยากให้ไปฟังผมพูดย้อนหลังไว้วันนี้นะครับสิ่งที่ขอให้คุณอิสรีเริ่มต้นด้วยตรงนี้เพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งประกาศท่านผู้ฟังนอกจากเขาจะปฏิรูประบบราชการในภาวะที่เขาถังแตกเหมือนเราในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในฐานะที่เขาปฏิรูปกฎหมายก่อนเราแล้วเขาทำสำเร็จทุกเรื่องแต่เราไม่สำเร็จเลยเนี่ยวันนี้เขาไปขั้นแล้วครับประธานที่เกาหลีใต้ประกาศยุคของ post AI เขาบอกแม้ว่าเขาจะผลิตชิปได้เยอะแยะเขาก็เป็นครองส่วนแบ่งมากมายสิ่งที่เขาเติบโตไปไอแต่ไม่พอแล้วต้องคิดไปข้างหน้าวันนี้เขาประกาศ7อุตสาหกรรมสำคัญที่จะพาประเทศไปหนึ่งในนั้นก็คือจะผลิตชิปสำหรับควอนตัมนะครับควอนตัมเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เป็นการคำนวณรุ่นใหม่ซึ่งจะเร็วกว่าปัจจุบันเป็นล้านล้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นชิปสำหรับควอนตัมก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นเป็นหนึ่งใน7อุตสาหกรรมที่เขาประกาศบุกผมเพียงแต่จะบอกว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ครับที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศเราเพราะว่าถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ซึ่ง2ตอนที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่บอกราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จผมบอกว่าต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ก่อนนะต้องบอกว่าประเทศไทยจะไปทางไหนภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาง AI ที่มันเร็วมากนะครับผมเล่ามา3ตอนเนี่ยวันนี้ AI ก็เก่งขึ้นมหาศาลไทยจะไปทางไหนจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือยุทธศาสตร์พอเป็นแบบนั้นถึงจะบอกได้ว่าแล้วภาคราชการจะหน้าตาแบบไหนจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจะต้องเก่งอะไรนะครับแล้วเอกชนจะต้องทำอะไรรัฐบาลจะต้องทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีวิสัยทัศน์ปฏิรูปแนวคิดนะครับแล้วก็ปฏิรูปรูปแบบการทำงานอันนี้คุณอิสรีคุณวิรัตนึกภาพออกไหมครับไม่ใช่นั้นเราก็จะลดคนประหยัดงบเฉยๆไม่พอประการสำคัญที่สุดเท่าที่ผมพบแล้วผมไปบรรยายเรื่อง AI ให้หน่วยราชการเยอะมากเนี่ยนะครับผมพบว่า mindset เรื่อง AIของราชการไทยต้องปรับอย่างรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกรณ์จะทำอะไรบ้างครม.อนุมัติมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ mindset ของ AI ภาคราชการไทยคือจะเอา AI มาแทนงานธุรการเล็กๆน้อยๆพิมพ์หนังสือทำโน่นนี่นั่นประสานงานเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวคุณอิสรีคุณวิรัตท่านผู้ฟัง นะครับถ้าคิดได้แบบนี้เราจะใช้เหมือนกับอะไรดีอะ

0: เหมือนกับมีรถเฟอร์รารี่แล้วก็ขับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ขับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ของไม่เต็มประสิทธิภาพซื้อโทรศัพท์เครื่องมาฮะเครื่องละ 50,000 มาเอาไว้ส่งไลน์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะโลกที่เขาสำเร็จในการเอา AI มาช่วยปฏิรูปราชการเนี่ยเขาออกแบบระบบราชการใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานออกแบบโฟลว์การทำงานใหม่นะครับเอา AI มาแทนในทุกจุดเลยนะครับแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนจะมีอย่างนั้นได้เขาต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศจะเดินไปทางไหนราชการจะต้องมีหน้าตาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นสาระสำคัญของสองตอนแรกที่ผมแตะไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับที่คุณอิศรีพูดถึงทีนี้ล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับที่ท่านรองนายกท่านประกรณ์นินประพันธ์เสนอไปบอกว่าจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับก็มีมาตรการมาจาก2หน่วยงานเดี๋ยวจำชื่อไว้นะครับกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเขาจะทำอะไรบ้างภาครัฐของไทย 1. ตึงกำลังอันนี้ครม.อนุมัติแล้วนะครับจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ขณะนี้สูงสุดนะครับไม่ให้เพิ่มไปกว่านี้แล้วอันที่2ตำแหน่งทั้งหลายที่ไม่จำเป็นนะครับทั้งวิชาการทั้งทั่วไปยกเลิกนะครับอันที่3สายงานไหนไม่จำเป็นยกเลิกอันที่4ปรับโครงสร้างภารกิจหน่วยงานให้ทันสมัยให้รัดกุมมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คือเอาดิจิตอลเอา AI มาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังมีหน่วยงานของตัวเองในจังหวัดต่างๆนะครับเป็นหน่วยงานส่วนกลางแต่อยู่ภูมิภาคเนี่ยก็อะไรไม่จำเป็นก็จะยุบทิ้งซะโดยทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนนะครับแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยคาดว่าจะลดข้าราชการได้มากกว่า 30,000 อัตรานะครับโดยขอให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนดูว่าอะไรของตัวเองที่ไม่จำเป็นข้าราชการตัวเองเกินไหมนะครับให้ลดนะให้ทำซะแล้วก็เสนอผ่านกพ.กพ.ร.เข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีมติครม.เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันให้ชัดเจนก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นเช่นนี้นะทีนี้มันมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยคุณอิศรีคุณวิรัต
1: ครับ
0: ก็คือกพ.กับกพ.ร.กพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ดูว่าคนต้องมีเท่าไหร่นะดูว่าทักษะต้องเป็นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเขาส่วนกพ.ร.ที่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบพวก e-service ทั้งหลายเป็นคนไปทำกิโยตินกฎหมายอันนี้สองหน่วยงานก็ซ้อนๆกันอยู่ซึ่งผมได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าการที่ประเทศไทยประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งประกาศนะคุณวิรัตคุณอิศรีคุณวิรัตเพิ่งมาจัดกับเราเนี่ยเราประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราตรึงตำแหน่งข้าราชการประจำไว้ได้ที่ล้านหกล้านเจ็ดแสนคนเราตรึงไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จแต่เราไปจ้างพนักงานข้าราชการเพิ่มขึ้นอีก 6-7 แสนคนเพราะฉะนั้นวันนี้จำนวนข้าราชการบวกพนักงานราชการเราบวมเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้งบข้าราชการนะครับมันสูงแล้วมันลดไม่ลงแล้วมันก็ไปกินงบลงทุนงบพัฒนาประเทศผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้น2หน่วยงานแรกที่ต้องโดนปฏิรูปเลยเนี่ยก็คือกพร.กับกพ.เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเพราะถ้าทำแบบเดิมคิดแบบเดิมเมื่อสักครู่ตอนที่ผมอ่านแนวทางที่ท่านประกรณ์จะทำเนี่ยเห็นอะไรไหมครับรอมาตรการหลักจากกพ.ร.กับกพ.ก็สองหน่วยงานนี้เคยทำมาแล้วเนาะเราไม่ประสบผลตอบได้หรือยังว่าที่ไม่สำเร็จคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรอยู่ดีมาตั้งเป้าหมายใหม่เลยโดยไม่ถามตัวเองว่าที่ผ่านมาที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างคุณอิศรีสมมติว่าอยากให้น้องชอนทำอะไรสักอย่างนึงสมมติอยากจะให้อ่านหนังสือวันละชั่วโมงนะครับแต่วันนี้มันไม่สำเร็จนะที่ผ่านมา1ปีไม่สำเร็จขออภัยยกตัวอย่างนะแต่ว่าจะบอกเอาใหม่เราจะให้อ่าน45นาทีถ้าตอบไม่ได้ว่าไอ้ตอนที่พยายามจะกระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือวันละชั่วโมงเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรแล้วตั้งเป้าหมายใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนาะเพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดถูกไหมครับในมุมผมถ้ามองเข้ามาเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมมองเขาว่าวิธีการที่กพ

0: แล้วก็พรใช้ในการเป็นรูปรวมราชการเนี่ยคือไปถามหน่วยงานสมมติว่าคุณอิสรีเป็นอธิบดีคุณวิรัตเป็นปลัดกระทรวงหน่วยงานคุณวิรัตมีหน่วยงานไหนไม่จำเป็นไหมตำแหน่งไหนไม่จำเป็นไหมกฎหมายไหนมันทำความลำบากให้ประชาชนไหมคำตอบคืออะไรครับไม่มีครับทุกหน่วยงานจำเป็นหมดเลยทุกคนสำคัญหมดเลยคุณอิสรีก็ตอบแบบเดียวกันเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้อาณาจักรตัวเองลดลงแล้วข้ออ้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการอ้างก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่งั้นแล้วมันจะกระทบกับการให้บริการประชาชนแล้วในสิ่งที่มติครม.ออกมาคือว่าจะค่อยทำจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับถ้ากพ.กพ.ร.ไปถามหน่วยงานไหนก็ตามว่าหน่วยงานคุณคนเกินหรือเปล่าหน่วยงานย่อยๆเกินหรือเปล่าจะลดกฎหมายลดระเบียบได้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเพนพอยต์หรือความเจ็บปวดในอดีตซึ่งเราควรจะพักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะกลับมาต่อกันใช่ไหมครับ
1: เพนพอยต์จะเจ็บย้ำๆซ้ำตรงที่เก่าหรือเปล่าต้องมาหาหนทางกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่มาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: กระด้งไหวสัตว์เท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: AI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการลดคนนะคะช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีแตะถึงไปมี AI Agent นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าถึงเรื่องเพนพอยต์การลดจำนวนคนต่างๆของภาคราชการไทยนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก่อนจะไปต่อว่าประเทศอื่นทำอย่างไรกันบ้างเนี่ย เป้าหมายที่ตั้งที่บอกว่าจะลดไป 30,000 อัตราเนี่ยผมไม่รู้ว่า 30,000 อัตราจากข้าราชการประจำเฉยๆหรือพนักงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารวม2ส่วนเนี่ยเรามี3ล้านกว่าคนนะจาก 30,000 อัตราจาก3ล้านคนเนี่ยมันคือ 1% ใช่ไหมคุณวิรัตถ้าเราลดจำนวนข้าราชการไป 1% เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไหมประเทศไทยถ้าเราเอา AI มาทำงานธุรการแทนคนที่ไม่ลาออกไปหรือเกษียณไปเนี่ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ดีไหมนะครับข้อสังเกตแรกของผมก็คือว่าเป้ามันก็ไม่ค่อยท้าทายเนาะและที่สำคัญที่สุดท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาผลักดันนานหน่อยนะไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนะครับอาจต้องใช้เวลาผลักดันถึง8ปีถ้า8ปีแล้วเป้าลด 30,000 คนแต่นี่ผมไม่เห็นรายละเอียดนะครับต้องขออภัยถ้าผิดพลาดเพราะว่าพยายามจะหามติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ชัดๆมันก็ไม่ไหวนะอันเนี้ยประเทศอื่นใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมนะอังกฤษนะครับ UK สหราชอาณาจักรเนี่ยที่เขาก็มีปัญหาแบบเราก็คือจ้างราชการน้อยลงไปแอบจ้างพนักงานราชการมากขึ้นเนี่ยเขาเอาระบบดิจิตอลกลางมาทุบ 4-5 ปีจากประเทศที่มีปัญหาเขากลายเป็นประเทศที่มีรัฐบาลดิจิตอลเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้เรารู้ไหม เรารู้ไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยใช้เวลาปีเสร็จๆลดคนไปเป็นแสนคนยกจังหวัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตก่อนว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะเบาไปหน่อยเป้าน่าจะคิดแบบราชการไปหน่อยคิดแบบนักกฎหมายไปหน่อยขออภัยที่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าประเทศที่ปฏิรูปราชการสำเร็จต้องคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เพราะนักเศรษฐศาสตร์เห็นต้นทุนเห็นภาระที่เกิดขึ้นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่นักกฎหมายจะใช้กังวลเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยจะช้าละพูดง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆจะช้าจะไม่ค่อยกล้านะครับที่สหราชอาณาจักรผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเวลาเขาลดข้าราชการแล้วหน่วยราชการแอบไปจ้างพนักงานราชการมาเนี่ยเขาเลยตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นมานะครับเรียกว่า Government Digital Service หรือ GDS เนี่ยนะครับยึดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง IT นะครับทุกกระทรวงทบวงกรมมาไว้ตรงกลางนะครับไม่ต้องทำรัฐบาลกลางทำให้หน่วยงาน GDS ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดยุบหมดมาอยู่ที่เว็บเดียว gov.uk.gov.uk นะครับทุกคนไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ให้ประชาชนติดต่อภาครัฐผ่านเว็บนี้เว็บเดียวเดี๋ยวคุณวิรัตคุณอิศรีลองไปดูสิครับ gov.uk ก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นที่ที่ดีสุดที่คุณจะได้ข้อมูลและบริการจากภาครัฐแค่ทำแค่นี้ครับนะครับช่วยประหยัดเวลาประชาชนมหาศาลเพราะประชาชนจะติดต่อภาครัฐก็เข้ามาคีย์ข้อมูลเองแต่เดิมคนนั่งคีย์ข้อมูลช่วยโน่นนี่นั่นไม่มีละนะครับเขาเริ่มเรื่องนี้ปี2554ตอนนั้นไม่มี AI นะคุณอิศรีคุณวิรัตเขาก็คิดเอาแค่นี้แหละเอาแค่เว็บไซต์นี่แหละนะครับใช้ได้ตอนนี้เรามีเราคิดแบบเขาไม่ได้แล้วเนาะนะ54เริ่มจากไม่กี่หน่วยงานใช้สตาร์ทอัพไม่กี่คนมาทำให้นะครับพอทำไปเขาก็ประหยัดงบไปเรื่อยๆประหยัดงบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ทำใหญ่ขึ้นสุดท้าย2559 5ปีนะครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับ1ของโลกจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ประหยัดเงินรัฐบาลไปแปะเกือบ200ล้านบาทในการที่แต่ละคนไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างระบบ IT เองแต่ละคนไม่ต้องทำเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยครับ5ปีแต่ประหยัดเงินไปมหาศาลแล้วก็ทำประเทศตัวเองเป็นระบบดิจิทัลไปได้เรียบร้อยแต่นั่นแปลว่าต้องมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าหาญทางการเมืองเพราะคุณอิศรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนึกออกเลยถ้ารวบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณด้านดิจิทัลและ IT จากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยแรงต้านจะเป็นยังไงแต่สาธารณรัฐจักรไม่สนต้องทำเพราะถ้าไม่ทำพวกคุณก็ไปแอบจ้างพนักงานราชการถ้าไม่ทำพวกคุณก็จัดซื้อจัดจ้างระบบ IT ซึ่งมันเสียเล็กเสียน้อยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติกรมกอไก่นะครับคุณวิรัตเป็นอธิบดีคุณวิรัตก็จัดซื้อจัดจ้างด้วยงบที่มีอยู่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้คุณอิศรีเป็นอธิบดีกรมขอไข่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้ระบบใครระบบมันแล้วถามว่าพนักงานราชการคนราชการแบบไทยเนี่ยเก่งพอที่จะรันต่อไปเองได้ไหมบริหารต่อไปเองได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องจ้างบริษัทแรกที่ทำให้คุณวิรัตกรมกอไก่เนี่ยมาเอาท์ซอร์สมา M&A บำรุงรักษาไปคุณอิศรีก็ทำไปพอถึงเวลาจะมาต่อยอดก็บริษัทเดิมๆอีกนะครับเพราะว่าทำไปแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไม่รับนะครับและจริงปัญหาปวดหัวคือกรมกอไก่ของคุณวิรัตกรมขอไข่คุณอิศรีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะระบบมันคนละระบบเนี่ยสาราชจักรเห็นปัญหาตรงนี้บอกฉันทุบตรงนี้เลยฉันทุบหัวใจตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า IT มาอยู่รวมกันตรงกลางรัฐบาลดูแลเองหมดหน่วยงานคุณไปทำเฉพาะภารกิจประจำของคุณมันจบแต่ผมนึกภาพออกเลยว่าแรงต้านมหาศาลผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าคิดแบบกพ.กพร.หรือนักกฎหมายเนี่ยไม่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอกชนมาทำถ้าไปเอาลีเซนลุงมาบริหารประเทศไทยไปเอาลอเรนซ์ฟองมาบริหารประเทศไทยเขาทำแน่เพราะนี่คือเพนพอยต์หลักของประเทศและงบมหาศาลอันนี้เป็นสหราชอาณาจักรซึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เราดูแล้วหรือเวียดนามผมก็มั่นใจว่ารายการกูมานิ่งอาเซียนของเราเนี่ยรายงานไปเยอะมากนะครับเขาใช้เวลาแป๊บเดียวครับยุบกระทรวงจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงท่านผู้ฟังไม่ใช่ยุบราชการนะยุบกระทรวงนะครับ30แห่งเหลือ22แห่งจังหวัดจะเดิมมี63 64จังหวัดตอนนี้ยุบรวมจังหวัดเหลือ34จังหวัดยุบอำเภอทิ้ง เพราะฉะนั้นโครงสร้างการปกครองก็เหลือจากจังหวัดไประดับตำบลหมู่บ้านเลยไม่ต้องมีอำเภอมาอยู่ตรงกลางลดข้าราชการพนักงานรัฐลงไปแสนคนละลดไปแสนคนละนะครับแล้วก็ลดพวกเงื่อนไขกฎหมายทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับลดทำกิโยตินกฎหมายคือค่ากฎหมายทิ้งลดเงื่อนไขไป890เงื่อนไขทำให้เอกชนประหยัดเวลาในการติดต่อภาครัฐไป 50% นะครับแล้วก็ข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่เรามีกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ลดไปอีก 250,000 คนถามว่าต้องชดเชยไหมต้องชดเชยชดเชยดีด้วยแต่เขาบอก5ปีคุ้มเขาคำนวณมาเลยครับว่าที่จะต้องชดเชยไป 150,000 ล้านเนี่ย5ปีคุ้มนะต้องทำแล้วเงินที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปก็จะมาจ่ายให้ข้าราชการเยอะขึ้นคนที่อยู่จะได้ดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบเขาทำใช้เวลาปี2ปีเท่านั้นนะครับเวียดนามนะเดี๋ยวพรุ่งตอนต่อไปมั้งนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเวียดนามเขาทำอย่างไรถึงสำเร็จแต่ว่ามาถึงตรงนี้อยากขีดเส้นใต้ว่าปัญหาที่เราเจอทุกประเทศเจอหมดแล้วนะครับก็แค่ไปดูเขาว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็ adopt กับ adapt adopt คือรับมา adapt ก็ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมไทยผมว่าการเป็นรูปราชการไทยยังมีความหวังอยู่ครับท่านผู้ฟังครับ
1: เสียงน่ารักดีนะคะอาจารย์ adopt และ adapt
0: แต่เป็นดีกว่าดีกว่ามา copy แล้ว adapt ใช่ไหมผมชอบสองคำนี้ adopt คือรับแล้ว adapt คือปรับปรุงก็คือเราไป adopt เข้ามาแล้ว adapt ซะนะครับ
1: ชอบแนวคิด adopt และ adapt นะคะน่าสนใจมากๆเลยคือเป็นสูตรที่หลายประเทศเขาทำกันแล้วล่ะตอนนี้ก็เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสายวิรากุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและเราสองคนนะคะคุณวิรัตและดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
6: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะเช้าๆนะ 7:30 ถึง 8:00 ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะผ่านวันของคนรวยมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดูราศีเปล่งๆถูกหรือเปล่า
0: ไม่ถูกอยู่แล้วผมไม่ได้ซื
1: ้อโอเคนะคะเมื่อวานนี้ก็อิจฉาหลายคนเลยแหมฟ้าประทานจริงๆบางคนนี่ถูก
0: ค่ะ
1: 9ใบ10ใบนู่นน่ะ
0: ใช่ค่ะก็แล้วแต่นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไป1เดือนก็เจอกันไป2ครั้งนะคะเป็นวันแห่งความหวังแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ทำให้เรามีเงินคือทำงานค่ะ
1: ทุกท่องค่ะอย่างเราเนี่ยทำกันต่อไปนะคะ
0: ค
1: ่ะมากันที่ข่าววันนี้นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจเมื่อวานเนี้ยสร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยสำหรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็หาข้าวกินไปที่บุรีรัมย์นะคะไปแบบว่าไม่ได้บอกใครล่วงหน้านะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจต่างๆนะคะทีนี้พอไม่ได้บอกใครเนี่ยก็ทำใหไปเจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นด่านตรวจที่บุรีรัมย์ค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีขับรถไปนะคะมีคนขับรถให้แหละนะคะขบวนรถไปเนี่ยมีการตรวจปืนนะคะยาเสพติดรถนายกโดนด้วยนะน้องแอนนะคะนายกก็ไม่เว้นค่ะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งนายกก็ลงพื้นที่บุรีรัมย์เมื่อวานค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะและเมื่อช่วงสายของเมื่อวานรถยนต์ของนายกแวะตรวจที่จุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะที่กำลังปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่นายกสั่งการตั้งด่านในระดับอำเภอเพื่อเป็นการตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดนะคะทั้งนี้ค่ะทางฝ่ายปกครองประจำด่านก็ได้ขออนุญาตตรวจรถของนายกรัฐมนตรีทั้งด่านหน้ารถด้านหน้ารถด้านหลังรถนะคะเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเลยไม่มีข้อยกเว้นนะคะโดยหลังจากนั้นค่ะนายกก็เลยสอบถามนะคะคนที่ตรวจเนี่ยบอกเจออะไรไหมเจออะไรหรือเปล่าซึ่งตำรวจบอกว่าไม่เจอครับนายกก็บอกว่าไม่ใช่ที่ตั้งด่านตรวจมาเนี่ยเจออะไรผิดปกติไหมเขาบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยยังไม่เจอนะเจอแต่ยาครับก็คือยาเสพติดนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังสังคมไทยเนี่ยก็เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์เป็นปัญหาสังคมนะคะเรื่องของอาวุธปืนที่หลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงค่ะก่อนหน้านี้นายกสั่งการเด็ดขาดระงับการออกใบอนุญาตปืนป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสั่งการกรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกก็แวะทานข้าวข้างทางนะคะแวะทานข้าวด้วยหาข่าวไปด้วยนะคะว่าเป็นไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างไรดีไหมซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแม่ค้าริมทางนะคะบอกว่าดีมากๆเลยช่วยกระตุ้นยอดขายค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวประเด็นนี้มีนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในรถนะคะก็ได้รับการตรวจนี่แหละค่ะซึ่งมติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยิบยกพาดหัวจากไทยโพสต์อนุทินเจอสุ่มตรวจปืนยาด่านบุรีรัมย์ไม่ยกเว้นกรวีโวพร้อมแจงทุกบินนะคะก็มีการรวมประเด็นอื่นนายกก็ไม่เว้นอนุทินเจอสุ่มตรวจเข้มปืนยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์เช่นประชาชนตอกย้ำตำรวจฝ่ายปกครองเอาจริงเดินตามนโยบายสร้างความปลอดภัยให้สังคมค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของการซักฟอกนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะดำเนินการซักฟอกรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะโดยระบุว่าไม่ได้มีความเป็นห่วงเรื่องของฝ่ายค้านซักฟอกในครั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลก็มีการทำตามหน้าที่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุนะคะว่าเรื่องของการซักฟอกนั้นก็หลังจากที่ทาง างฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถือเป็นข่าวใหม่หรือเพราะว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วในการประชุมสภาฝ่ายค้านค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ต้องเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะดำเนินการตามที่ได้มีการระบุเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันค่ะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยไม่กลัวศึกซักฟอกตอบได้หมดซัดปวดหัวสว.มีเบื้องหลังตำรวจฟิตยกใหญ่สุ่มตรวจปืนเรียกค้นยิปรถนายกก็โดนค่ะ
1: ค่ะในขณะที่เรื่องคดีหัวสว.นะคะก็มีการออกมาบี้โดยฝ่ายค้านนะคะให้ศาลส่งฎีกาฟันคดีหัวค่ะจากนายภริษฐ์ วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านที่โพสต์ข้อความภาคต่อคลิปจากหลักฐานคดีโกงสว.บุคคลในคลิปเสียงที่ห้องพักในโรงแรมคือใครมีการแนบคลิปและรูปภาพโดยระบุว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนการโกงสว.ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งที่คาดว่าเป็นผู้สมัครสว.ที่ห้องพักโรงแรมหนึ่งนะคะซึ่งจะนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติมที่น่าจะบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปมีแนวโน้มสูงนะคะว่าบุคคลนี้จะมีส่วนนะคะในการหัวสว.แล้วก็มีการเปรียบเทียบเสียงดูจากคลิปอีก1คลิปนะคะคลิป 2A คลิป 2B เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเสียงเนี่ยคล้ายกับใครแล้วก็มีการนำคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โรงแรมเนี่ยมีด้วยนะคะมาเข้าพักนะคะตรงนี้ก็มีหลักฐานที่คุณพริษฐ์บอกว่าเรามีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานการจองโรงแรม B2 ที่รังสิตโดยตรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจองที่พักในโรงแรมนะคะซึ่งก็มีหลักฐานการจองต่างๆตรงนี้แหละค่ะที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาก็จะนำมาเป็นข้อมูลเปิดเผยภาคต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ศาลฎีกานะคะฟันคดีหัวสว.ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะบี้กกต.ส่งศาลฎีกาฟันคดีหัวไอติมเปิดคลิปภาคต่อคดีหัวสว.โชว์หลักฐาน4มิติมัดนายกเทศมนตรีโพนสา53คณาจารย์นิติศาสตร์ทนายนักกฎหมายร่อนแถลงการจี้กกต.เร่งส่งศาลฎีกาฟันเตือนสติไม่ทำหน้าที่สุจริตหมดสิทธิ์ลอยนวลพ้นผิดสมชัยชี้ช่องกฎหมายเอาผิด7เสือกกต.พ่วงแสวงปมเงิน 860,000 บาทค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคุณพริษฐ์ก็ยังพูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าจะมีการยื่นในสมัยที่จะถึงนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาเวลาบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอญัตติไม่ไว้วางใจกรอบประเด็นก็คร่าวๆค่ะแน่นอนว่ามีเรื่องหัวสว.อยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงการสอบท้องถิ่นไทย AI Passport โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นประเด็นไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีส.ส.ของพรรคส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่องอีกฉบับหนึ่งของแนวหน้าค่ะฝ่ายค้านตีปี๊บซักฟอกพ่นศึกน้ำลายหมายหัวถล่มลูกเทพไอติมโบลั่นมีหมัดเด็ดภูมิใจไทยโต้คืนอย่าดีแต่ปากขอดูหลักฐานหัวสว .53 นักกฎหมายจี้กกต.ส่งสารไอติมภริษฐ์ค่ายพรรคประชาชนยืนยันปลายสิงหาคมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายแน่นอนเน้นบริหารงานทุจริตผิดพลาดทั้งโกงสับท้องถิ่นยงหัวสว.ย้ำฝ่ายค้านมีหมัดเด็ดทั้งปักหมุดถล่มลูกเนวินปมไทยพาสปอร์ตด้านจตุพรพรหมพันธุ์ชี้การเมืองครึ่งหลังสิงหาเตือดแน่ฟันธงฝ่ายค้านโค่นรัฐบาลไม่ลงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามนะคะความคืบหน้าเรื่องวัดป่านะคะที่มีกรณีรวมไปถึงเรื่องของนอมินีในคนไทยนะคะที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ที่เกาะสมุยค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอเค
6: กาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของวัดป่าอดุญญารามก็ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะคะโดยทางเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะก็พบว่าออกมาพบปะญาติโยมนะคะในช่วงเช้าในขณะที่เมื่อค่ำคืนของวันที่16สิงหาคมมีรายงานว่าเจ้าอาวาสมีอาการวิงเวียนศีรษะความดันต่ำจนต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นค่ะแพทย์ก็อนุญาตให้กลับมาที่วัดได้ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเจ้าอาวาสค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าอาการวูบเกิดจากการไปฟอกไตเมื่อวันที่15ทำให้ขณะเดินจงกรมเมื่อคืนมีอาการเวียนศีรษะความดันต่ำค่ะลูกศิษย์ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแพทย์แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากมีอาการเครียดสะสมนะคะซึ่งก็ยังพบว่ามีญาติโยมเดินทางมาที่วัดอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะก็มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าอาวาสนะคะซึ่งพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างใน Daily News ค่ะ Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพศิษยานุศิษย์เดินทางมาให้กำลังใจนำสังฆทานจตุปัจจัยและภัตตาหารเข้าไปถวายแด่พระครูอดุลสานิเทศค่ะหลังจากเกิดอาการเครียดจากปัญหาพิพาทที่ดินจนวูบหมดสตินำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์ก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะก็กลับมาที่วัดได้แล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสิ้นสติกลางดึกเจ้าวัดป่าช็อกลูกศิษย์ส่งโรงพยาบาลเล็งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องป้าดาซุ่มเก็บตัวเงียบเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะป้าดาไม่มาพบตำรวจสมภารวัดป่าอาพาธส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะในการเดินทางเยือนของพ.ส.ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ธงทองจันทนางสุก็บุกไปถึงที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปที่ไปยืนยันนะคะว่าวัดป่าอดุญญารามเป็นของจริงโฉนดอยู่ครบนะคะโดยอาจารย์ธงทองเนี่ยเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสยืนยันถึงการถือครองถูกต้องตามกฎหมายนะคะโฉนดจริงไม่ได้หายไปปิดข่าวลือค่าเปลี่ยนชื่อล้านห้ายืนยันจ่ายจริงหลักพันพร้อมดักทางมิจฉาชีพเตือนสายบุญนะคะอย่าโอนไวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางวัดเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะมาช่วยคดีนี้ทางเจ้าอาวาสก็เครียดมากเลยบอกว่าทางเราไม่เคยมีการเปิดรับบริจาคหรือเรียรายเงินแต่อย่างใดค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็คือเรื่องของนอมินีนะคะชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นมท.2หรือว่าผบ.ตร.เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบรองผบ.ตร.ค่ะไปตรวจสอบนะคะทลายเครือข่ายนอมินีเฟส7ค่ะทั้งนี้นะคะทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ก็ได้ไปตรวจสอบนะคะการกระทำความผิดของคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจการดำเนินคดีลักษณะถือหุ้นอำพรางใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินผ่านการจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อประเทศทั้งในมิติด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจจนนำไปสู่การปฏิบัติการเฟส7เนี่ยแหละค่ะทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะมีการรวบรวมเส้นทางการดำเนินธุรกิจการถือครองทรัพย์สินทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะดำเนินการตรวจสอบก็ไปพบนะคะก็มีหลายบริษัทนะคะที่มีชาวต่างชาติถือครองแล้วมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะ ตม.สุราษฎร์ดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายเชื่อมหลอกลงทุนฟาร์มกัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้ากวาดล้างนอมินีต่างชาติพื้นที่เกาะสมุยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7สนองนโยบายผบ.ตร.และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายและนิติบุคคล2บริษัทค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของผลโพลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะคะซึ่งในแนวหน้าค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนไทยกับภัยการฟอกเงินและการเงินค่ะโดยพบว่ามีประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่ 51.69% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินค่ะส่วน 48.31% บอกเคยมีประสบการณ์ที่พบมากที่สุดค่ะคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบชักชวนลงทุนที่ดูแล้วน่าสงสัย 57% ค่ะพบว่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลค่ะสาเหตุสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายการลงโทษยังไม่จริงจังและส่วนใหญ่ 76% ก็เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดการแก้ไขปัญหามีการลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็พาดหัวข่าวว่าตบหน้าฉาดใหญ่โพจี้จัดการฟอกเงินซัดหมดศรัทธาต่อกฎหมายสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจประชาชนหมดศรัทธาต่อกฎหมายจี้รัดฟันตัวการใหญ่กวาดล้างแก๊งฟอกเงินภัยการเงินให้สิ้นซากพบเคยเห็นโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยค่ะ
1: ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรื่องของภาษีรถยนต์ใหม่ที่ตรงนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการเตรียมปรับโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ใหม่โดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศได้รับภาษีต่ำกว่าค่ายที่ไม่ได้ตั้งฐานผลิตในประเทศไทยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบเนื่องจากโลกปัจจุบันเกิดการแข่งขันแล้วก็กีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์นะคะกระตุ้นให้เกิดการผลิตแล้วก็การจ้างงานเพิ่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศนะคะโดยมีการมอบหมายปลัดคลังอธิบดีสัมปสามิตรจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นะคะค่ะประเด็นนี้

0: งงานผิดกฎหมายธุรกิจลุ้นต่อยอดการค้าออสซี่ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะจีนสหรัฐเร่งเกมเชิงพาณิชย์รุกภาคการผลิตโลจิสติกและบริการฮิวแมนนอยด์เขย่าธุรกิจโลกฮิวแมนนอยค่ะพ้นยุคโชว์ความเก่งสู่โจทย์การทำงานจริงสร้างมูลค่าทางธุรกิจคาดปี69ยอดการผลิตแต่ 60,000 ตัวภาคการผลิตโลจิสติกคลังสินค้าแหล่งใหญ่จีนเร่งผลิตป้อนโลกจุดแข็งต้นทุนซัพพลายเชนสหรัฐขยับสู้ปล่อยหุ่นยนต์ลงตลาดบาร์เคลสค่ะซึ่งตลาดโลกแตะ 40,000 ล้านดอลลาร์ปี78อาจถึง 200,000 ล้านดอลลาร์เกมเปลี่ยนจากใครสร้างเก่งสุดเป็นใครผลิตเร็วถูกและใช้งานได้จริงก่อนนะคะ BOI ค่ะลุยฐานการผลิต Human Noise หวังดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในส่วนของไทยก็ต้องเร่งเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีเรื่องของสลากดิจิทัลเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะสลากดิจิทัลแตก186ล้านรวยเละดวงเฮงถูกคนเดียว10ใบเซียนเงียบนะคะเลขดังไม่ออกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะเรื่องของแอปทางรัฐกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราฉลาทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่แอปทางรัฐกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภัยปัญหาออนไลน์ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งบัญชีปลอมเพจปลอมต่างๆซึ่งสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะให้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเรื่องที่ตนประสบพบเจอค่ะซึ่งก็พบว่าการดาวน์โหลดสะสมแอปทางรัฐอยู่ที่49ล้านคนนะคะในการแจ้งเพียงเข้าไปในแจ้งรัฐเพื่อเลือกประเภทปัญหาและรายละเอียดต่างๆระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลมีการแจ้งรัฐผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องให้กับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันตัวตนไปแล้ว 76% ยังเหลืออีก 800,000 คนนะคะก็มาแจ้งว่าให้รีบไปยืนยันตัวตนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะทั้ง2ประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเตือน 800,000 คนจี้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการภายใน31สิงหารัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% มีอีก 800,000 คนรีบยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ด้านขอทบทวนสิทธิ์4,400,000รายยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31สิงหาคมค่ะรัฐบาลเปิดช่องรับแจ้งภัยทำศึกไซเบอร์สั่งเปิดแอปแจ้งรัฐรับข้อมูลภัยออนไลน์รัฐบาลเปิดช่องทางรับแจ้งภัยออนไลน์ภัยไซเบอร์ผ่านบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นสื่อกลางเชื่อมหน่วยงานรับผิดชอบเข้าถึงปัญหาแก้ไขให้กับประชาชนรวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ถ้ายังจำกันได้นะโศกนาฏกรรมที่สถานีรถไฟมักกะสันนะคะรถไฟกับรถเมย์ชนกันมีผู้เสียชีวิตค่ะก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะจากสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะกรณีที่รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถเมย์สาย206บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนบาดเจ็บ30คนเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมวันที่16ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันจะสรุปสำนวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลโดยมีผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องดังนี้นะคะกลุ่มผู้ถูกฟ้องค่ะก็จะมีพนักงานรถไฟพนักงานขับรถไฟพนักงานกั้นถนนพนัก

0: านขับรถโดยสารประจำทางและผู้ขับขี่รถยนต์และรถกระบะคล่อมทางรถไฟผู้ต้องหาคนที่1พนักงานขับรถไฟเนี่ยสั่งฟ้องความผิดกระทำการโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังพบนะคะมียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายด้วยส่วนผู้ต้องหาที่2พนักงานการรถไฟสั่งพ้องกระทำโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาที่3เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางค่ะสั่งฟ้องขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสนะคะโดยมีความผิดนะคะตามเหมือนกันกับผู้ต้องหารายที่2แล้วก็พนักงานรายที่4เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะสั่งฟ้องความผิดฐานขับรถโดยประมาทกระทำการเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายลักษณะการกีดขวางทางรางขนส่งทางรางผู้ต้องหาที่5เนี่ยเป็นคนขับรถกระบะก็ข้อหาเดียวกันนะคะขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะแก่ร่างกายแล้วก็สุดท้ายคนที่6ค่ะคนขับรถจักรยานยนต์ก็สั่งฟ้องในข้อหาเดียวกันนะคะโดยมีเรื่องของการทำการลักษณะกีดขวางขนส่งทางรางด้วยนะคะก็คล้ายๆกันกับผู้ต้องหาที่4แล้วก็ผู้ต้องหาที่5ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้ค่ะอัยการสั่งฟ้องกล่าวรูด6รายพนักงานรถไฟโชเฟอร์รถเมล์คนขับกระบะจักรยานยนต์โดนด้วยคดีพุ่งชนกลางกรุงดับ8ศพข้อหาหนักประมาทเสพยาค่ะ
1: มากันที่เรื่องของตำรวจกันบ้างนะคะก็มีรายงานโผกันออกมาค่ะว่าผบ.ตร.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งในระดับนายพลตำรวจนะคะหรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะก็จะมีการแต่งตั้งแล้วก็มีโผนายพลใหญ่ออกมาวันที่21สิงหาคมก่อนที่จะมีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ให้ความเห็นชอบนะคะมีตำแหน่งไหนที่น่าสนใจค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะเปิดโผนายพลสีกากีผบ.ตร.นัดถกบอร์ดกลั่นกรอง21สิงหาคมนี้ตำรวจคนดังคนทำงานจ่อเข้าวินเพียบจับตา21สิงหาคมนี้ผบ.ตร.นัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะชื่อรองผบ.ตร.ผู้บังคับการก่อนชงเข้ากตร.คาดนพสินโยกเป็นผู้บัญชาการสตม.วสันต์ผงาดเป็นผู้บัญชาการภาค2ธินกรผู้บัญชาการไซเบอร์ค่ะส่วนรองเต่านะคะก็มีรายงานค่ะว่าอาจจะได้นั่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีค่ะ
0: ค่ะมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนตกค่ะในช่วง 18-21 สิงหาคมทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะในช่วง 19-21 สิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในขณะที่อุตุเตือนฝนตกหนักแต่ทางรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เป็นห่วงค่ะเรื่องของเอลนีโญที่จะกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรนะคะได้กำชับกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการรับมือสถานการณ์น้ำนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดการณ์น้ำในเขตชลประทานนะคะในเรื่องของการบริหารเนี่ยจะมีเพียงพอทั้งปีแล้วก็เตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสุริยะกำชับชลประทานหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญสุริยะกำชับติดตามสถานการณ์น้ำรับมือคาดการณ์น้ำในเขตชลประทานมีเพียงพอทั้งปีเร่งเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศก็ยังเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะทั้งใน Daily News แล้วก็ในแนวหน้าค่ะอย่างสถานการณ์แผ่นดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 เนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง51รายแล้วแล้วก็ยังมีบ้านเรือนที่พังเสียหายนับพันหลังค่ะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ของอิหร่านสหรัฐด้วยนะคะเอา Daily News ก่อนค่ะดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 ตายกว่า51รายเจ็บเพียบบ้านวินาศพุ่ง 1,300 หลังลุยค้นผู้ติ

0: ากอาคาร Aftershock อีก341ครั้งธรณีวิปโยคอินโดนีเซีย 7.7 สังเวยแล้วอย่างน้อย51รายบาดเจ็บอย่างน้อย113คนสาหัส36คนเกิด Aftershock ตามมาอีก341ครั้งบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังพินาศสถานศึกษาสถานพยาบาลอาคารสาธารณะอีกหลายแห่งได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายในเขตมังกรายตะวันออกค่ะก็ทำให้มีความเสียหายจำนวนมากบ้านพังมาทั้งหลังเลยนะคะส่วนในแนวหน้าค่ะอิหร่านไม่ให้ราคาทรัมป์ยานคุมฮอร์มุสลั่นเตหะรานเท่านั้นออกคำสั่งเปิดปิดได้อิหร่านไม่สนทรัมป์เล็งยึดฮอร์มุสจี้สหรัฐยอมรับความพ่ายแพ้ยันช่องแคบจะเปิดปิดได้ต้องอยู่ใต้คำสั่งของเตหะรานเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่ไทยโพสต์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าก็น่ายินดีนะคะที่มิติการทูตจะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะประเด็นนี้ไทยโพสต์มากกว่ามิติทูตโอกาสทางเศรษฐกิจเยือนจิงโจ้กีวี BOI ร่วมคณะนายกเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมนี้ชี้โอกาสสำคัญบริษัทชั้นนำองค์ความรู้หนุนอุตสาหกรรมไทยสาขาเกษตรสมัยใหม่พลังงานดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณยมินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออุตุเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขณะที่ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือเตรียมมาตรการรับมือนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเทิงสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ14นิ้ว1เครื่องรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์1คันเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตั้งสะพานแบลลี่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ให้จังหวัดแจ้งเตือนให้เร็วครอบคลุมทุกช่องทางทั้งระบบเซลล์บอดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือและพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ั้ง
1: ครับ
2: มาทางสายได
0: ้ทางสายคือทางไลน
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับนี่หนองเทรมไม่ให้คิวเรานะครับเลยมีเสียงลุดนะไม่กวังไม่ดูความโปร่งคงทีมงานเลยนะหนองเทรมนี้
2: จัด
3: เอาก็ถักทายสวัสดีทุกท่านกันนะครับว่าเช้าวันจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ทริป7สิงหาคม2569บ่าวตู่ก็ถักทายสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกวันจันทร์นะครับเราเริ่มวันจันทร์เนี้ย17ประจันแรกนะครับที่จะได้รับเกียรติจากนักกฎหมายนักการเมืองนะแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อชาวบ้านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับคุณแจ็ควัชระเพชรทองนะครับพี่แจ็คนะประตูก็เรียกพี่แจ็คสวัสดีพี่แจ็คครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่ตู้ครับและพี่น้องชาวสุราษฎร์ที่เคารพทุกท่าน
3: น้องแซม
0: ครับ
3: ผมเสี่ยงอยู่ตอนนี
0: ้ครับขอบคุณน้องแซมครับที่คุมเสี่ยง
3: วันนี้เรายังไม่ทันได้คิวมันตัดเสี่ยงเราเสียแล้ว
0: ครับ
3: เสี่ยงลุด
0: ครับ
3: ดีกว่าไม่ลุดกำลังด่าใครอยู
0: ่ครับพวกเราไม่เคยด่าใครครับ
3: อย่าไม่พี่แจ็คไม่ได้แต่เป่าตู้ดี
0: ครับ
3: กำลังเร่งนะเราก็หวากันไปนะครับนะเอาโมแต่ว่าเร่งหนึ่งแต่ว่าโมนะแต่ว่านี้แต่ว่านี้เราก็พี่แจ็คนะครับก็ได้จัดสปอนเซอร์ไม่รู้มาจากไหนและสปอนเซอร์แต่ว่าใช้งบมีได้เป็นงบของงบเรียกว่างบส่วนตัว
0: ครับ
3: จัดเสวนาปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
0: คร
3: ับก็คนสนใจเล่นไปตามเป้าหมายนะครับก็ที่โรงแรมบางใต้บ่แต่ว่าบ่าวตู้ก็ไปหนังไล่สดเล่นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจถ้าทำได้แบบนี้เรื่อยๆก็เราก็น่าจะเป็นเวทีเสวนาที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้าน
0: ครับ
3: มากนะครับถ้าพูดถึงการเสวนาบ่แต่ว่า
0: ครับ
3: มันเพื่อบ้างครับ
0: ครับเรียกว่าเราแลกกันเรื่องปัญหานักเรียนนักศึกษาครับ
3: ครับผม
0: แล้วก็ทางออกในการแก้ไขปัญหา
3: ครับ
0: ซืบเนืองจากกรณียิงกันที่กรุงเทพที่นนทบุรีครับ
3: ที่โรงเรียน
0: แต่ว่ามันสะเทือนไปทางโลกแล้วก็สุราษฎร์เรานี่เป็นเมืองคนดีพระอาจารย์พุทธทาสท่านได้ซ่อนพวกเราตั้งแต่เด็กๆครับซ่อนให้มีศีลมีธรรมซ่อนให้เป็นคนดีแล้วก็รักธรรมะของพระอาจารย์พุทธทาสนี้ฉายได้พ้นครับ
3: ครับ
0: เมื่อเห็นถึงปัญหาผมก็กับเพื่อนๆชมพูเขี้ยว
3: คร
0: ับ ก็ได้คิดรวมกันว่าเราต้องเชิญครูบาอาจารย์มาแลกปัญหานี
3: ้ครับ
0: ครับเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับครอบครัวทุกคนเกี่ยวพันกับเยาวชนของชาติ
3: ครับ
0: โดยไม่ใช้งบของพรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแม้แต่บาทเดียวครับ
3: คร
0: ับ เราก็สามารถที่จะจัดกันเองได
3: ้
0: ครับได้เชิญท่านพ่ออสุนิทพิมานซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ซ่อนผม
3: ครับ
0: ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนต้องม
3: าร
0: อ20ครับแล้วก็เชิญพ่อเก่งไกลแก้วมีซี
3: ่ครับ
0: ผึ่งกระเซียนจากพ่อโรงเรียนสุราษฎร
3: ์
0: นักเรียนเขาเรียกพ่อเก่งไกลว่าพ่อเก่งไกลใจสั่งมา ครับแล้วก็เชิญอาจารย์อดีตพ่ออ้อกศน อาจารย์มุตตาการจนาอักษร
3: คร
0: ับ แล้วก็คุณครูอดีตคุณครูแถวบางใหญ่โรงเรียนบ้านบางใหญ่ก็คือคุณครูมณพัฒน์สินธนามราพันธ์
3: ครับ
0: แล้วก็เชิญตัวแทนนายกองค์การนักศึกษาของราชภัฏนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร
3: ์
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ ครับก็ผมก่อนที่ว่าจะแล่งเรื่องนี้นี่ผมอยากให้ฟังท่านอาจารย์สุนิทแล้วก็ท่านพ่อเก่งไกลสักคิดก่อนเพราะว่า คือได้ฟังเสียงจากครูบาอาจารย์นี่ชาวๆเราจะบ่ายใจก็เมื่อกับฟังเสียงของพระอาจารย์พุทธทาส
3: คร
0: ับ เพราะว่าพระอาจารย์พุทธทาสนี่แม้ว่าท่านจะดับขั้นไปแล้วแต่ว่าอมตะสิ้นธรรมของท่านนี่ยังคงใช้ได้อยู่ครับ
3: ครับ
0: ครับแต่อยากให้ปิตูได้เปิดเสียง
3: น้องแซ่เราไปฟังเสียงท่านแรกก่อนนะครับ
0: ครับ
3: ฟังเสียงของพ่ออสุนิทพิมาน
0: ครับ
3: นะครับนะแกบอกว่า80เลย
0: ครับท่านอายุ80
3: แต่ว่าความคิดความอ่านนี่ยังทันสมัย
0: ครับยังกระชับกระเฉง
3: ไปฟังเสียงกันน้องแซมครับ
0: ครับ
3: นะแก
1: แกบอกว่าขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่ได้เปิดโอกาสให้มาคุยถึงปัญหาของเยาวชนซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศชาติในโอกาสต่อไปในการแก้ปัญหาของเยาวชนนะครับมันเราต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งเป็นจุดที่ใกล้เด็กที่สุดใกล้ชิดที่สุดนะครับสถาบันครอบครัวต้องให้ความรักให้ความเมตตาอบรมสั่งสอนฝึกฝนให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีในอนาคตต่อจากนั้นเราก็ส่งต่อลูกของเราไปสู่โรงเรียนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองทั้งผู้บริหารคณะครูอาจารย์คุณครูประจำชั้นจะต้องให้ความรักความเมตตากับเด็กนะครับกราบใดที่ความรักความเมตตาเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความสุขความขัดแย้งต่างๆมันก็จะไม่มีมันก็จะหายไปการแก้ปัญหาของคนนั้นจะต้องครับ
3: ผมครับนั่นก็คือเสียงของอาจารย์นะครับก็จริงๆอาจารย์เล่งไว้ยาวนะครับหนองแซมเปิดเสียงน่าจะไม่หมดนะครับแกพูดถึงว่าสถาบันครอบครัว
0: ครับ
3: มีส่วนสำคัญนะครับ
0: ครับ
3: โรงเรียนบ้านหลังที่สองก็มีส่วนสำคัญ
0: ครับ
3: แล้วก็เน้นว่าให้ความรักความเมตตาที่บ้านมีความรักมีความเมตตาพูดจาประสาดอกไม้นะครับนะคุณครูไปโรงเรียนพูดกับเด็กพูดจาประสาดอกไม้ตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาได้อีกฐานนึงนะครับก็คือฐานพ่อโอ้เกรียงไกรแกมีซี่ดีพี่เจ็คบอกไว้ว่าแกพึ่งเกษียณแต่ว่าแกก็เร่งไว้ร่นกันนะไปฟังเสียงของฐานพ่อโอ้เกรียงไกรกันนะครับน้องแซมครับ
2: ก่อนที่จะคุยเรื่องนโยบายผมขออนุญาตสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบบ้านเมือง

0: ครับหรือแม้แต่คนกำหนดนโยบายครับเพราะผมเป็นครูเป็นพ่อแม่สิ่งที่สำคัญที่จริงสำคัญกว่านโยบายก็คือเริ่มมี mindset เริ่มมีวิธีคิดที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนแล้วถ้าพูดถึงเยาวชนอีกเรื่องความเป็นแบบอย่างความเป็นสิ่งที่ดีครับมันควรกำหนดก่อนนโยบายหมายความว่าพี่น้องเพื่อนนักการเมืองทั้งหลายครับหรือคนที่ประชาชนเลือกไปอ่ะอันแรกสุดเลยมันต้องเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลของเด็กเป็นแบบอย่างในทางที่ดีเป็นแบบอย่างที่สัมผัสได้ว่าเขามีหน้าที่เป็นผู้นำของประเทศส่วนเรื่องกำหนดนโยบายนั้นผมเรียนว่าโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องการศึกษานะครับนโยบายเรื่องการศึกษาเป็นนโยบายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ของประเทศชาติผมใช้คำว่าด้วยความเป็นอยู่ของประเทศชาติหลายๆครั้งเรามักจะถูกมองว่างบประมาณจำนวนมากตกมาอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นอยู่จริงก็คือเป็นค่าจ้างของครูและบุคลากรแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันมีความจำเป็นมากเพราะว่าประเทศชาติถ้าขาดเรื่องการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้มีคุณธรรมในอนาคตเนี่ยประเทศชาติเขาจะไปไม่ได้เพราะนโยบายหลักๆก็อยากให้เป็นนโยบายหลักๆเหมือนที่ท่านผู้อำนวยการสนิทบอกคือ
1: นโยบายนะครับคือสรุปนิดนึงนะครับท่านทีเจ้ากับ
2: ครับ
1: แกท่านพ่อเคร่งๆบอกว่าการที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเนี่ยมันจะต้องให้มีความชัดเจน
2: นะ
1: แล้วไม่ใช่เป็นนโยบายรายวัน
2: คร
1: ับ พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาทีนึงนะก็ทกทีนึงทกเป็นทีๆไปนะมันต้องใครจะมาต่อเนี่ยมันจะต้องช่วยกันสร้างต่อไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะนโยบายเนี่ยโครงการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเนี่ยในเรื่องนโยบายนี่การศึกษานี่พี่แจ็คคิดว่าเราจะต้องทำเป็นเรื่องซึ่งที่ท่านอาจารย์เทียงไกรเกบีภาควิจารณ์เนี่ยพี่แจ็คมีความคิดเห็นแบบเรื่อง
2: ครับคืออาจารย์ที่มาแร่งเรียกว่าที่โรงแรมบางตายกับแร่งทุกคน
1: ครับผม
2: ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนำมาคิดแล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาห้องนักเรียนในแต่ละบ้านนะครับในแต่ละโรงเรียน
1: ครับผม
2: เพราะมันเหมือนกับลูกโป่งมันรอวันแตกครับ
1: คร
2: ับเราต้องเจาะรูให้มีการระบายครับแล้วสิ่งที่อาจารย์เกียงไกรได้แรงนี
1: ่
2: มันทำให้คิดว่านักการเมืองโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษานี
1: ่ครับ
2: มีความรู้เรื่องการศึกษามากหน่อยแค่ไหนถ้านักการเมืองนี่ขาดความรู้เรื่องการบริหารการศึกษาของชาตินี่ก็อันตรายครับครับก็เมื่อกับในอดีตที่บ้านมาที่เราได้ยินข่าวว่าปรากฏว่านักการเมืองบางคนไปทอดวิชาบางวิชาออกจากหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร
1: ์ครับ
2: ครับเป็นต้นซึ่งที่อาจารย์เก่งไกรแรกนี
1: ่
2: ก็ถูกต้องครับ เพราะว่าบางที่นักการเมืองนี่ใช้ในนโยบายหลายวันไม่มีความรู้จริงครับ ก็ควรที่จะได้ความคิดหรือว่ามันสมองจากอาจารย์เก่งไกรแก้วมีสิจากอาจารย์สุนิทพิมานเนี่ยนำไปปฏิบัติซึ่งจะแก้ไขปัญหาได
1: ้ครับผม
2: ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากรัฐบาลครับว่าต้องจริงจังในการที่จะดูแลการศึกษาของชาติไม่ใช่ว่าทำอย่างที่เห็นเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เลย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เพราะว่านักการศึกษาหรือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่กับนักเรียนมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาเห็นปัญหาแล้วก็จะเป็นนโยบายที่เดือนร้อย
1: ครับ
2: ครับซึ่งมีประโยชน์มากซึ่งผมจะนำข้อสรุปทั้งหมดพิมพ์เป็นเอกสารครับพิมพ์เป็นจดหมายส่งถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
2: ครับติดตำแหน่งรัฐบาลเพื่อให้สิ่งที่อาจารย์ถูกฐานได้แรงนี่ได้ไปถึงนายกแล้วก็ให้นายกนี่ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ตอบจดหมายพวกเรามาก็แสดงว่าเราไม่ได้แร่งเราพลาดเลยไปแต่ว่านำไปปฏิบัติยังเป็นรูปธรรม
1: ครับ
2: ครับซึ่งทำเนียบรัฐบาลแน่นอนผมก็ขอขอบคุณขอกราบขอบพระคุณด้วยความจริงใจกับท่า านอาจารย์สุนิทพิมานบอกว่าผมเป็นนักเรียนโรงเรียนจังหวัด
1: คร
2: ับปี2521ถึง2525คือ2520ในจบป.7โรงเรียนมานิตานุเคราะห
1: ์
2: ครับของคุณแม่ครูของคุณแม่ครูมานิด
1: า
2: การพิสิทธิ
1: ์
2: ครับแล้วก็ขอขอบคุณอย่างแรงครับ เพื่อนเกรียงเก่งไกลก็มีซี่ครับ
1: นั่นแหละคือเป็นที่มาว่าได้จัดเสวนาที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
2: ครับแปลว่า
1: คุณกวางเต็มพง
2: ต
1: าป่าไม
2: ้ครับ
1: มีผู้สนใจทีเข้ามาเพิ่มเติม
2: ครับ
1: จนต้องเรียกว่าทีต้องเรียงเข้าเทียงต้องเพิ่มเก้าอี
2: ้ครับ
1: ไม่พอ
2: ครับถึงก็เราถ่ายทอดสดด้วยคร
1: ับ มีการถ่ายทอดสด
2: ไปทั่วโลกครับ
1: ที่ชมได้ละ
2: ขออนุญาตได
1: ้ได้
2: ครับครับครับก็คือช่อง13สยามไทย
1: ติดตามได้
2: ข้องถันพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียน
1: ครับ
2: แล้วก็เพจสืบจากข่าว
1: ครับ
2: ข้องพี่ตุ้นศิริกุลพิพัฒน์ครับพี่ตุ้นก็พี่ชมพูเที่ยวคนสุราษฎร
1: ์
2: ครับ
1: กับข้องบาตู้ก็มาแต่ว่าก็มีการไลฟ์สดเหมือนกันนะครับนะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ผ่านเพจนะครับนะที่เราไลฟ์สดกันมาแต่ว่านะครับผ่านพื้นมังนะครับผมนี่ก็ไลฟ์สดกันมาแต่ว่านะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศนะครับของผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็การแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ที่จะนำไปแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาได้อาจารย์เรียนใกล้ๆบอกว่าโรงเรียนในคลาสนะคลาสหมาก็คือครูจิตวิทยา
2: ครับ
1: นะคลาสเทรนนะคลาสเทรนมากๆเลยนะครับแต่ว่าอันและทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมี1อาจารย
2: ์ครับ
1: โรงเรียนมีบริการ10โรงเรียนแต่ว่ามีครูที่จะดูแลเรื่องสุขภาพจิตของเด็กเนี่ย1คน
2: เขตการศึกษา1เขตการศึกษา1 1คน
1: ครับ
2: ครับซึ่งถือว่าน้อยมากคร
1: ับ น้อยมาก
2: ครับ
1: น้อยมากครับผมอ่ะเราก็ถือว่า
2: ก็ต้องเพิ่มครับต้องไอ้ตรงนี้ก็คือเราต้องพิมพ์เป็นหนังสือเสนอรัฐบาลว่าต้องเพิ่มนักจิตวิทยา
1: คืออาจจะไม่เพิ่มก็ได้กับพี่เจ
2: ๊ไม่เพิ่ม
1: ในความคิดของเขานะ
2: ครับ
1: ก็เอาครูที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละมาใช
2: ่ไป
1: มาใช่เรื่องพวกนี
2: ้
1: ครูจะต้อง
2: ให
1: ้ความสนใจเรื่องต่อไปอย่างกรณีเหตุการณ์ที่เด็กยิ่งนะที่เรา
2: ไม่แรงเรื่องโรงเรียนครับ
1: ที่โรงเรียนเนี่ยมันบอกว่าเด็กก็ไปบอกคุณครูว่าเขาที่มีปัญหาโน้มีปัญหานี้มีปัญหานั้นแต่ว่าความที่ว่าครูเนี่ยไม่ใช่มีเด็กอยู่คนเดียวที่มีปัญหา
2: ครับ
1: เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องการดูความอะไรการรองรับความคิดที่ว่าเด็กเขามีปัญหาเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะต้องผันเพื่อก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงอย่างที่เราว่าเราก็ต้องอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คืออบรมครูให้มีความรู้ในการให้คำแนะนำและพวกนี
2: ้ครับการนี้แปลว่าครับท่านพ่อเก่งใกล้แก้วมีสิ
1: อ
2: ภิปรายดีว่าซ่อๆในสภาแล้วครับ
1: นี่ต้องให้พี่เจ๊กให้ไปเป็นผู้ช่วย
2: นี่ไม่ครับนี่ต้องมาเป็นผู้แทนเลยมาก็เป็นรัฐมนตรีครับครับบอกว่าด้วยการนี่ผมว่าหย่อนล่างไปคลายๆลุงสัมพันธ์ทองสมัครคล้ายๆเลยครับ
1: คร
2: ับแต่ว่าความคิดนี้ทันสมัยว่าเพราะว่าลุงสัมพันธ์นี้แกเป็นอดีตรัฐมนตรีศึกษาแกอยู่นครนี่เก่งใกล้แก้วมีซี่นี่ผมว่าฐานมีอนาคตครับ
1: ได้ๆ
2: ครับ
1: นะครับเอาไปอยู่กับฝ่ายประชาธิปัตย
2: ์
1: คร
2: ับ ก็ฐานพ่อเก่งใกล้นี่เดินเข้าทีสาขาฝักประชาธิปัตย์ที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีที่เกิดปลานข้าวมูแดงชะล
1: อ
2: ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตลอดชีพวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือวันวิญญาณครับครับพ่อเก่งใกล้เดินเข้าไปสมัครเลยครับก็ขอบคุณมาครับ
1: เอาเรื่องที่เราจัดเสวนาอภิปรายความรุนแรงในสถานศึกษาหมอแต่ว่านี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
2: ครับเราย้อนล่างดูในห้องพี่ตู้ได้ไหมครับ
1: ครับย้อนดูได้ครับ
2: ย้อนดูได้นะครับ
1: แต่ว่าปกติจะในเนี้ยมันจะอยู่ได้แค่30วันจริงๆแล้วบ่าวตู้จะไปเก็บไว้ใน YouTube
2: ครับ
1: จริงอ่ะก็แต่ว่าพอดีเป็นการทดสอบระบบประวัติในวันที่25เนี่ยเราจะมีการไล่สดกรีธานักเรียนนะครับของจังหวัดก็เลยได้ไปทดสอบระบบเรียกันนะครับ
2: ผมอยากให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ครับ
1: แต่ถ้าพี่เช็คจัดแบบนี้อีกนะในประเด็นที่เป็นความสนใจของพี่น้องเนี่ยอยากจะเดี๋ยวเราจะพาไปไล่สดทุกครั้ง
2: ครับครับขอบคุณมาครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนครับคือไม่ไหวจะเป็นนักเรียนคุณครูผู้ปกครอง หรือว่าชาวบ้านพี่น้องชาวส่วนยาง
1: ครับ
2: ได้มาฟังหยดลั่ง
1: ครับผม
2: แล้วก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าเราจะป้องกันพืชเราจะแก้ไขพืช
1: ก็มีคนดูว่าประมาณตอนนี้ก็994ครั้งนะ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับผม
2: ครับ
1: นะก็ไล่ตั้งแต่นาทีแรกที่พี่แจ็คแรงนะเนี่ย
2: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: เนี่ยเราก็ไล่ตั้งแต่ตอนแรก
2: ว่
1: าปัญหาเราที่เราประสบก็คือเรื่องของโยนแซงนะ
2: ครับ
1: ไม่ได้เพราะว่ามันมีโจ
2: ครับ
1: มันมีโจ LED อยู่ขนาดเยอะนะคร
2: ับ
1: ทํา
2: ไม
1: อาจจะนามึงได้ไป
2: ครับทีวังใต้เขาให้ฉายฟรีครับ
1: อ้าวเหรอครับ
2: โจ LED นี่ไม่ต้องเสียตังค์เลย
1: บางทีต้องจ่ายเบียร
2: ์ขาฉายครับเพียงแต่ว่าเราเสียแต่ค่าอาหารโต๊ะจีนโต๊ะละ 2,500 กับ12โต๊ะก็ 30,000
1: ครับ
2: ครับ
1: ครับครับทีนี้เราก็ไปที่เรื่องวิ่งบ้างนะครับนะเรื่องที่ไปห้าลุงทวีมา
2: ครับ
1: เป็นเพื่อนบ้าง
2: ก็ลุงทวีโทรมาในรายการพี่ตู
1: ้
2: ครับ
1: ครับ
2: ตอนเช้า
1: ครับผม
2: ซึ่งผมก็ไปถึงที่บ้านลุงทวีที่คีรีรัตน์ครับก็ประมาณเที่ยง
1: ครับ
2: ครับก็นัดเจอกัน
1: คร
2: ับแล้วก็ไปแลกครับก็ไปเห็นเสาไฟฟ้ากองอยู่ข้างนอก
1: คร
2: ับแล้วก็ปักเสาไม่ได
1: ้
2: ผมก็สอบถามปัญหาแล้วผมก็ประสานกับพี่ผู้พันจอดกิตติชัยใสสะอาด
1: ครับจอดแกว่า
2: ครับอดีตประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: ครับ
2: ครับก็คือกฟผ.
1: คร
2: ับ ที่พี่น้องชายไฟกันทุกจังหวัดเนี่ยครับครับพี่จอดแกเป็นประธานสภาแรงงานมาก่อนซึ่งก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเรียบร้อยครับ
1: คร
2: ับ ก็ได้คำตอบว่ามีปัญหาที่เจ้าของส่วนปาล์มตรงนั้นไม่ยอมให้ปักครับแต่ว่าลุงแกว่าทางนั้นเป็นทางสาธารณะแล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งทีนี้อบต.ก็จ่ายเบี้ยให้กับการไฟฟ้าแล้วครับก็เป็นประเด็นที่ว่านายกอบต.นี่ต้องช่วยประสานงานกับเจ้าของส้วน
1: คร
2: ับ ครับเพราะว่าถ้าเราได้พบเจ้าของส้วนเนี่ยก็คงไม่ยากครับเพราะว่าเจ้าของส้วนก็คงมีจิตใจเมตตา
1: ครับ
2: เพราะว่ามันต้องแลกกันครับ
1: คร
2: ับเราพี่น้องคนไทยทั้งเพ
1: อ
2: ครับแล้วเผื่อความเจริญแล้วก็ถ้ามีไฟฟ้าไปถึงตรงนั้นก็ขโมยขโจรที่จะไปลักพ่นปาล์มก็คงไม่มีครับพอไฟฟ้าไปถึง
1: คร
2: ับแล้วก็มันช่วยทำให้พื้นที่รอบๆพัฒนาด้วย
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็ข้อความเมตตาจากเจ้าของส้วน
1: คร
2: ับได้โปรดเมตตาเพื่อนๆที่ยี่สิบสามสิบกว่าเรือนที่ต้องการจ่ายไฟฟ้า
1: คร
2: ับ ครับแล้วผมว่าแก้ไขปัญหาได้ครับเพราะว่าคนสุราษฎร์เมืองคนดีใจดีทั้งเพศครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะเอฟซีเรานะครับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวโนกดีพีนิโซมนัสพิมแก้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับข้ามาทักทายสวัสดีนะครับแล้วแกก็ยังเป็นเจ้าของร้านตูดี้คาเฟ่นะครับฟักยำกับร้านตูดี้คาเฟ่แกก็เป็นสปอนเซอร์ในรายการนี้ด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: อยู่ตรงไหนครับตูดี้คาเฟ
1: ่อยู่บางไซครับอยู่บางไซนะไปโพสี่แยกบางใบไม้บางไซตรงนั้นนะครับ
2: ค
1: ือตรงไปประมาณร้อยเมตรนะคร
2: ับ
1: อยู่สายมือแต่ถ้าพี่แจ็คขึ้นเครื่องบินไปบ้างก็ไปดูที่สนามบินนะมีสาขาอยู่ที่สนามบ
2: ินครับครับ
1: หรือไปกินข้าวเถียงก็ได
2: ้ครับ
1: ที่ร้านแอร์พอร์ตเรสทอรองอยู่ที่อาคารคาโก
2: ้อ๋อครับ
1: คาโก้นั่นแหละก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันนะ
2: ครับ
1: ผมเองก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางรายการ
2: เดี๋ยววันนี้ไปเลยครับ
1: นะถ้าวันนี้ไปขึ้นเครือก็ไปแวะกินได้เชฟตู่นะเชฟ
2: ครับครับ
1: ข้าวแกงข้าวอะไรต่ออะไรนะครับ
2: ใน
1: ราคาที่เป็นกันเองพัดถุงพัดไทยได้ก็ยังนะครับ
2: ก
1: าแฟของแกก็ร้อยนะครับนะเอาเป็นว่าฝากขอบคุณตรงนี้สำหรับตูเดย์คาเฟ่เดี๋ยวเราช่วงที่สองนะช่วงที่สองเราจะมาเปิดไซให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาคุยกับพี่แจ็คถ้ามีอะไรก็อยากจะควักเรื่องฟากเราผ่านไปทางพี่แจ็คนะครับนะก็ยินดีที่จะเข้าไปดูปัญหาอะไรต่างๆนะครับน้องแซมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวก่อนนะครับ
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
5: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
6: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
7: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
8: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะกรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่คนที่พลัสภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเทียพลศรีสุขใส
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ับขอบคุณหนุ่มเซมนะครับชังเทคนิคก็เรากันนะครับนะพันพื้นก็ให้คิวโค้นนะอย่าเที่ยวตัดไม่ทันได้ตั้งตัวทีก็ตัดเที่ยงเราก็หมื่นเม็ดนะครับนะขอบคุณกันต่อนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับต้องเริ่มจากบริษัทพัฒนาพันปามนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะที่แกบอกว่าจะช่วยให้ประชาสัมพันธ์นะครับสักคิดตะกุยนะครับแต่ว่าตอนนี้แกก็ยังอยู่กับเรานะครับต้องขอบคุณบริษัทพัฒนาพันปามกันนะครับนะเลยโรงพักคุณทะเลไปทีเดียวนะครับถ้าใครอยากที่ปลูกปาล์มปลูกไร่ก็ปาล์มดีมีคุณภาพต้องนึกถึงนี่แหละบริษัทพัฒนาพันปาล์มตระกูลศิริราชนี่ก็ยังมีให้จองอยู่นะครับพี่น้องแล้วก็อ้างเพชรทองโกงไพศาลนะครับอ้างทองคุณภาพนี่โมแต่วันโกนวันที่15นะครับนะจัดงานฉลองความยินดีสโมสรไลออนมีท่านปราณรงค์ยุติธรรมนะครับท่านรองผู้ว่านะครับไปเป็นประธานให้ในงานนะครับจัดได้อย่างยิ่งใหญ่พิธีการอย่างอลังการงานสร้างนะครับผมก็ต้องขอบคุณกันตรงนี้กันนะครับเชิญบ่าวตู้ไปร่วมงานแต่ว่าบ่าวตู้ติดไปร่วมไปแข่งขันไปชมไปเชียร์กุ้งไส้กว่านะครับนะที่ลุงยิ้มซ่งราชภัฏนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับมิตรสู่สุราษฎร์เจ้าแรกนะครับคุณพี่จุ่มพุ่นจุ่มพุ่นระยะโคชิตนะครับนะนี่แหละแกก็เป็นดูบ่าวตู้นะครับบัตรกรุงศรีเฟิร์สจอยนะครับชั้น3เซ็นทรัลนะครับผมนะก็ชัดจะตรงนี้กันนะครับสำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สจอยนะขอบคุณเนี่ยตรงนี้กันสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีถ้าใครอยากที่เป็นสมาชิกนะครับหรือจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่นี่นะครับนะก็มีนะครับให้ท่านใดเดียวกันนะครับอ่ะขอบคุณกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่แจ็คมีอะไรจะเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะที่เป็นคร่าวที่ผ่านมาก็คงจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันนะพี่แจ็ค
1: ครับคือผมเห็นข้าวที่ปปช.ไปตรวจสอบเรื่องโครงการอาหารกลางวันนักเรียนที่โรงเรียนเฮาแห้งเลย
0: ครับ
1: ผมก็ไม่ค่อยใบใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วปปช.นี่ควรจะทำงานงบประมาณการตรวจสอบนี่ควรจะรัก10ล้านร้อยล้านขึ้นไปท่านคนจะตรวจสอบไปมากในสุราษฎร์ธานีคร
0: ับ
1: หรือว่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติไม่มาทำลายเรื่องไร่ก็ตามท่านคนบุกเข้าไปดู ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าจะไปจับพิษคุณครูคือถ้าพี่น้องจำได้ครับทีผังเนื้
0: อ
1: เคยเกิดกรณีที่ซ่อตองงอปปช.นี่ไปจับคุณครูที่ว่าเรื่องโครงการห้างกลางวันเด็ก
0: ครับ
1: แล้วครูก็ต้องพูดออกและในที่สุดก็ปรากฏว่าต้องท่อนคำสั่งครับเพราะว่าทนกระแสสร้างคมไม่ได
0: ้
1: ครับเพราะว่าคุณครูที่ผังเนื้อก็ดูแลนักเรียนตามสภาพครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นครูนี่คือพระโพธิสัตว
0: ์ครับ
1: สุทธิปัญญาเมตตาขันติแล้วก็ครูนี่ดูแลเด็ก
0: ครับ
1: เรางบโครงการอาหารกลางวันนี่ว่าละ20บาทครับ
0: ครับ
1: คือท่านอย่าไปเอาได้มากกับคุณครูกับอาชีพครูครับเพราะว่าอาชีพครูนี่คือคุรุครูมาจากคุรุซึ่งแปลว่าหนัก
0: ครับ
1: หนักอยู่แล้วในการที่จะดูแลเด็กให้มีจิตวิญญาณ
0: ใช่
1: และท่านเอากฎระเบียบนี่ไปจับเอาไปจับพิษเผือนเพื่อท่านห้ามไม่อ่ะกับการที่ไปจับคนที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติในสุราษฎร์ธานีตับใจที่ไหนล่ะหรือว่าโครงการต่างๆนี่เอาเรื่องผูกของควายเนี่ยท่านไปตรวจสอบไห
0: ม
1: งบ150ล้านสร้างได้พื้นแล้วมันมีสภาพเป็นนั้นและถ้าว่าซ่อท่อ12ฐานนี้ไม่ลงมติขัดขาน
0: ครับ
1: เกิดอะไรขึ้นครับ
0: ครับ
1: เงินภาษีของพี่น้องชาวสุราษฎร
0: ์
1: ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาที่นั่นทั้งทุกเรื่อง
0: ครับ
1: ครับแล้วเพื่อกรมโยธาธิการนี่ไม่ทำไม่เสร็จก่
0: อ
1: นเฟส1แล้วมีเฟส2แล้วก็ต้องทำให้เสร็จก่อนครับต้องมีห้องสุขาไฟฟ้าประปาให้เรียบร้อย
0: คร
1: ับ นี่ผมต้องขอบคุณท่านซ่อท่อเปียกครับสุวคนเรื่องนุยก็อนุญาตที่เอ่ยนาม
0: ได
1: ้เพราะว่าผมเจอซ่อท่อเปียกครั้งแรกครับที่ผู้ครองควายนั่นแหละครับไปแถลงข่าวด้วยกันก็ต้องขอบคุณซ่อท่อสั่งสิบท่องฐานที่มีความกล้าหาญแล้วก็ได้พ้นครับเมื่อพวกเราไปตรวจสอบกับ ตอนนี้กรมโยธาธิการเนี่ยโยธาธิการจังหวัดก็ตั้งการในการที่จะเข้าไปแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าบางส่วนนี่มันแก้ไขยากครับเช่นคอสะพานที่มันสุดตรงนั้นเนี่ยสุดเยอะครับ
0: ครับ
1: เกือบ10เซนได้แล้วก็ไปเทปูนเป็นสามเหลี่ยมปิดเอาไว
0: ้
1: ตรงนี้อันตรายครับ
0: ครับ
1: คือต้องแก้ไขต้องวางรักไอ้รักท่านไม่
0: เพราะว่าปั่นจักรยานเนี่ยถ้าไปเจอไอ้คอสะพาน
1: ครับ
0: เด้งขึ้นมาลม
1: ครับ
0: อัน
1: ตรายครับ
0: อันตราย
1: เพื่อนๆที่ขี่จักรยาน
0: คร
1: ับครับการเรื่องผูกคองควายก็ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปครับแล้วก็โครงการเฟซซ่องอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ
0: ครับ
1: เทศบาลไม่ต้องไปยุ่งครับคือให้เขาทำเฟซซ่องให้เสร็จก่อน
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีแสงสว่างนี่ผมข้อความกรุณาครับอบจก็มีรถสุขาเคลื่อนที่เทศบาลนครก็มีรถสุขาเคลื่อนที
0: ่ครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11ก็มีรถสุขาเคลื่อนที
0: ่
1: และมีสุขาเคลื่อนที่ที่ไปตั้งไว้ได้ด้วยผมก็จะทำหนังสือถึงทั้งสามหน่วยงานครับช่วยส่งรถสุขาไปบริการพี่น้องที่ไปออกกำลังกายที่ภูกองควาย
0: ครับ
1: ครับ
0: นะภูกองควาย
1: ครับ
0: ได้ไปได้แล้วนะครับก็สวยงามดีนะครับแต่ว่านั่นแหละยังมีปัญหาหลายจุดที่ว่าจะต้องแก้ไขนะครับผม
1: ครับ
0: เปิดซ้ายนะครับแต่เดียวไอ้ท่านผู้ฟังนะครับที่โทรเข้ามาก็ต้องขออภัยกันนะครับไอ้พี่แจ็คเราได้เล่นกับจบก่อนนะครับวันนี้ก็ฟังมาเป็นคำถามกันแล้วกันนะครับผมอาศัยแรงครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับมาตู
0: ครับผมเชิญเลยครับ
2: ก่อนอื่นก็ชื่นชมสสแจ็คอดีตสส
0: ครับ
2: ขับสู้ต่อสู้เหลือจากสุราษฎร์มาตลอด
0: ครับครับ
2: นะถ้าอยู่เขตพุ่มเหลือ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ขอชื่นชมทีมงานกุ้งใต้ฟ้า
0: โอ้ครับ
2: ปิดเลขแรกไปฝึกสอบอะไรกันมาอย่างดี
0: ครับ
2: แต่ก็ต้องดูต่อไป
0: ครับครับ
2: มาวันก่อนนั้นพี่บ่าวเดี๋ยวอยู่ข้างนอกมัน
0: โอ้หนุ่ม
2: ผู้ตาเรื่องไอ้กีบอร์ดนะ
0: โอ้คร
2: ับ นักเล่นคีย์บอร์ดได้เสียงคีย์บอร์ด
0: ครับครับ
2: นะผมก็เห็นด้วย
0: ครับ
2: กับผีก
0: ็
2: แต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยดูข้าวเรื่องอินโดนีเซียแผ่นดินไหว
0: อ๋อครับครับ
2: มีคนไทยคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าดินั่นไอ้ยาเก่าไอ้บอยไอ้โตโยต้าโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าไปอยู่อินโดผมว่ามันไม่เกี่ยวกันเราควรจะเห็นใจเปิดมนุษย์ด้วยกันในจังหวะกันนั้นถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ไม่ต่างกับเขาไม่นะครับครับขอบคุณครับ
0: อ๋อขอบคุณมากครับคือประเด็นประเด็นครับพี่แจ็คกับ
1: ครับ
0: ในช่วงเนี้ยเรื่องในวงการรถยนต์เนี่ยก็จะเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมาก
1: ครับ
0: ทางรถสั้นดาบเนี่ยเขาก็ยากจะให้รัฐบาลมาดูแลแล้วก็ให้ไปยุ
1: บ
0: แล้วก็เขาก็บอกว่าถ้าไม่งั้นชุนคุณอีโดก็บอกว่าเดี๋ยวจะใหญ่ท่านไปยุติอินโดซ
1: ึ่
0: งยังว่าว่าไอ้เป็นดินไว้เนี่ยมันก็น่าจะพูดแบบว่าประชดประชันไม่เป็นไรแล้วเอาไปดีไซน์ต่อไปกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับปิตูครับสุราสางสั้นครับ
0: อ๋อครับผมเชิญเลยครับ
3: ห่างหายไปหลายวันครับ
0: โอ้ได
3: ้เจอทางโซเชียลไปนักสกิทกับไปตูครับเดี๋ยวนี้มันมีการวางแผนกันลึกซึ้งครับวันนี้ไม่มีไรครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับทุกฐานทุกบ้านสื่อตรงดักนู่นะครับแล้วก็ไปแฟนไว้หน้าบ้านครับเพื่อประเทศไทยของเราครับสวัสดีครับ
0: พี่แจ็คพี่แจ็คนี่อะไรนะจะมีอะไรส่วนสัตว์อะไรนักย่างเลยประตูจำไม่ได้แล้ว
1: ครับแล้วเราจะเอากรงดักนู่ไปไว้หน้าทำเนียบไหมครับ
0: เออต้องลงไปไว้หน้าทำเนียบดีกว่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาไว้ที่สายต่อไปกันนะครับกลับมาดีครับกลับมาดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับพี่แจ็คคร
1: ับครับผม
0: ครับครับ
4: วันนี้นุ่มกันน้อมมีเรื่องจะถามพี่แจ็คนะครับว่ารัฐบาลเขาประกาศแต่ต่อหน้าเที่ยงแล้วก็เป็นรัฐบาลเลยว่าจะปราบปรามยาเสพติดได้เป็นรูปธรรมแต่ที่ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ไม่เป็นรูปธรรมเลยสอทาเอสได้มาจากเลยถ้าผมเลยว่าตอนนี้ยาเสพติดหาเสือหายว่าปลาตู้แล้วพี่แจ็ค
1: ครับ
4: ซึ่งทีนี้เราจะแก้ไขเบอร์ตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองแม็กแล้วข้าวห้อง ส่วนส่วนย่างย่างชุ่นปามชุ่น
1: ครับ
4: พ้นกับแต่ส่วนตัวกำเบอร
1: ์ครับ
4: แต่ก็พ้นว่าว่ารัฐบาลทำไมคุณอนุทินเนี่ยสร้างตำรวจอะไรปฏิบัติการตรงนี้ให้เด็ดขาดสักทีเราว่าเราไปตรงนั้นเราปามตัวไปไม่มีเลยไปตัวบักไปตัวบางทีตรงตีขาตีทิพย์กลางคืนเราร้องไปเจอกล้องให้บันเนี่ยชุกเชิญพาแทนรถเด็กไปรุนครับเวี้ยวเวี้ยวเวี้ยวมาถ้ามันเสร็จยากแล้วมันก็มาปลนเราตีเราตรงนี้อะไรได้ทำหรืออยากให้ไปแจ็คแกปัญหาตรงนี้แหละเรื่องซับเจ็คในเรื่องกล้องสแกมเมอร์น่ะเรื่องบัญชีมาเนี่ยไปเช็คมันมีวิธีแกก็ไอ้ปัญหาเพราะว่าเราต้องจัดการกับบัญชีมาคน
1: เ
4: ราบัญชีมาตอนนี้เกลื่อนเกินเข้ารับเปิดบัญชีทิ้ง 1,500 เพื่อให้ได้เงินไปประทังชีวิตแต่ทีนี้พวกนี้มันเราไปลอกคนกันได้มากเลยเกินนะไปเช็
1: คครับผม
4: แต่ยากให้พี่จะมีความแนวคิดว่าที่แกใกล้ตรงนี้มันคือและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกล้องประวัติศาสตร์ครับเอ้ยตอนนี้ราการที่หนึ่งราการที่ทิพย์เด็กต่อหนึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าเจอได้มั้งพี่แจ็
1: ค
4: เขาอยากย้ายรัฐบาลกระทรวงทุกท่านี่เอาบิชาเนี่ยอัดเข้าไปยื่นในบิชาลักกองโรงเรียนต่อไปครับพี่แจ็คต้องฝากตามนี้ครับ
1: ครับครับผม
0: มีเรื่องอะไรเรื่องยาเสพติด
1: ครับ
0: ยาเสพติดพี่แจ็คกว่าเพื่อน
1: คือเรื่องยาบ้ายาเสพติดนี
0: ่
1: เราต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่นักน่วงผมขอฝากไปยังหนองปืน
0: หนองปืน
1: พลตำรวจตรีหนองปืนสรัญญูชำนาญรัฐรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8
0: ครับ
1: ครับซึ่งคุมพื้นที่สุราษฎร์ธานีแล้วฝากไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุวัฒน
0: ์สุขศรี
1: สุขศรี
0: ครับ
1: ครับได้โปรดเถอะครับช่วยกันกวดขั้นในการจับกุมยาเสพติดพอตอนนี้กลายเป็นว่าในยุครัฐบาลอนุทินนี
0: ่
1: สิ้นขาออกข้องประเทศไทย
0: ครับ
1: เป็นยาเสพติดก็ไม่รู้ว่าท่านบริหารมันเบื
0: ่อ
1: กลายเป็นว่าสินค้าออกของประเทศไทยที่มีชื่อมากในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกัญชา

0: ป็นเอเย่นในการที่ปล่อยยาไปให้เด็กๆแล้วก็ไปค่ายยาแล้วก็มันก็ปัญหามันเกิดขึ้นกับ ความสงบสุขของพี่น้องชาวสุราษฎร
1: ์สแกมเมอร์
0: สแกมเมอร์นี่มันเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการก็เป็นปัญหาของโดยรวมของประเทศที่รัฐบาลต้องทำครับแล้วก็ไม่สาบารัฐมนตรีดีอีนี่อยู่บนพื้นเลยเห็นว่าช่วงแรกๆที่บางคนที่มาบริหารนี่บอกว่ามีคนเสนอให้เดือนละ30-40 ล้านก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เงียบไปได้บนพื้
1: นนะอ่ะไปที่สายต่อไปกันนะครับผมหนงแซมยังอยู่ในสายไหมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับประตู
1: อ้าวลุงทวีนะครับ
2: ชาวบ้านในซอยแม่ทวดข้อใจคุณวัชระมากับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเขาว่างว่านี่แหละคุณวัชระนี่แหละคงที่ช่วยคนในซอยนี้ได้เพราะเขาไม่รุยพึงใครแล้วกับอีกอย่างนึงนะในผมข้อแรกเรื่องยาเสพติดชนิดยาเสพติดต้นอย่าไปโทษตำรวจต้นอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้
0: ครับ
2: นี่ผมเห็นในเทประชุมมาแล้วผมก็เข้าประชุมคือว่าไม่ใช่เขาเชิญเขาด้วยห้าเหลืองนี่เขาเรียกว่าห้าเหลืองเขาไปควังนี่ผมเห็นโซซามันชาวบ้านเขาฉี่หน้าเลยฉี่หน้าพ่อแม่หรือว่าเป็นคือก็ไม่รู้เขาว่าเตือนระวังให้ดีโลล้านเตือนนั้นวังตัวไว้ดีอย่ายุ่งข้องพนันชาเอาผู้ใหญ่เลยว่าอย่ามาแท็กซี่ชั้นไม่มีโลลันชั้นไม่มีโลลันไม่ใช่ทำพนันสัญญามันจะใช
1: ่
2: พอแหมนี่ได้ตัวสำคัญปิดไม่ให้โลเท่าจับพอเอ๊ะรู้นี้ว่าโลเท่แต่ปิดกับสาเหตุมาจะพอแหมโดยจงยาเสพติดกับพอดีกับ
0: ครับผมขออนุญาตแน่งต่อจากลุงทวีเลย
1: ครับ
0: ลุงทวีครับคือถ้าว่าเด็กๆที่ติดยานี่ถ้าตำรวจไม่ให้ถ่ายนี่ทำไม่ได้ครับคือถ้าตำรวจจับจริงนี่ก็ต้องถูกจับครับแล้วก็ผมชื่นชมนายอำเภอสุกิจนายอำเภอบ้านนาเดิมครับจัดอบรมผู้ติดยาครับแล้วท่านนายอำเภอสุกิจก็เสนอว่าควรที่จะให้มีสถานที่ว่า หนึ่งจังหวัดนี่หนึ่งแห่งสามารถที่จะส่งคนดีเข้าไปบำบัดได้ทันทีแล้วก็มีคนทำงานจริงตรงนี้ครับรัฐบาลอนุทินต้องดำเนินการเพราะว่าตอนนี้มันคาดสถานที่จะช่วยคนติดยาอย่างเป็นรูปธรรมตลอด24 ชั่วโมง
1: ครับ
0: นี่คือปัญหาครับแล้วครับผมเห็นแล้วครับว่ายาบ้านี
1: ่
0: เม็ดละ5 บาทครับห้าซื้อได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นสุราษฎร์เราเนี่ยต้องทำให้น้อยลงหรือว่ามันหายไปหมดเนี่ยหายทำไม่ได
1: ้
0: ก็ฝากไปยังพลตำรวจตรีสแลนยูจำนานราษฎร์แล้วในฐานะรุ่นน้องชมพูเขี้ยวครับต้องสร้างการดำเนินการครับอย่าอยู่เฉยนะครับเพราะว่าอย่าอยู่แต่ภูเก็ตต้องมาจัดการดีสุราษฎร์ด้วยครับนะแล้วครับมันมีเรื่องนี้ด้วยครับปรากฏว่าเผื่อนนี่เห็นเขาโฆษณาว่าค่ายโทรศัพท์ราคาทุกซัมซุง2,999 บาทโฆษณาในวินเอเชียเซ็นเตอร์นี่ครับวินเอเชียเซ็นเตอร
1: ์ครับครับ
0: วินเอเชียเซ็นเตอร
1: ์ถึง
0: ก็ถึงเผื่อนก็อยากได้โทรศัพท์ราคาถูกก็เข้าไปปรากฏว่าถึงที่สุดแล้วเสียไปกับ200,000
1: โอ้โห
0: ครับแล้วก็มีบัญชีมาทางเพ่แล้วก็มีการล็อกลวงทางเพ่ครับพ่
1: อ
0: มก็รับปากเผื่อนทีเผื่อนชมพูเขี้ยวเหมือนครับ ที่เสียต่างไปนี่ว่าจะไปดำเนินการที่กรุงเทพเผื่อนเล็งรัดกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้จัดการเพราะว่ามันใช้วิธีการลอกขนาดเพื่อนเราอย่างทุกลอกนับประซ่าได้กับชาวบ้านถั่วไปครับ
1: ครับผมนะเอา07740445นะครับโทรเข้ามาได้นะครับปลาข้าวโครงโฮตึงกาบีสุทนเมืองชิมบอกว่าฟังไปห่อส้มโอไปในแกกำลังดูแลสมโออยู่นะครับก
0: ็
1: ให้ค่อยได้พ้นดีนะแล้วก็ยังมีเมื่อนามไล่แล้วเมื่อนามไล่แล้วไล่อ้นมาจากส่วนกลางนะครับคุณลังสีถุมไม่ไล่เลยออกมาถึงว่าน้ำไม่ไล่ในบุบาน
0: ออกปัญหาเรื่องน้ำประปาครับก็มีพี่น้อง

0: ร้องเรียนมาเหมือนกันผมก็อยากจะท่านท่านนายกเทศมนตรีถ้าท่าน
1: แต่ว่าป้านี่มันคงป้าใช่ไหมก
0: ็ป้านี่เทศบ้านก็คุมอยู่ครับ
1: นะ
0: กับ
1: คุมได
0: ้ก็ต้องท่านเทศก็เป็นเจ้าของพื้นที่
1: อ๋อเจ้าของพื้นที
0: ่ครับก็ต้องประสานงานไปยังท่านนายกไล่จ่อยดูแลกันเดี๋ยวผมจะไปตามที่ป้าด้วยนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวออกจากนี้เดี๋ยวไปสำนักงานประปาก่อนเลย
1: น้ำไร่ออน
0: ครับ
1: น้ำไร่ออน
0: ครับไปถ้ำประปาสุรัตน
1: ์
0: เพราะว่าเมื่อรับเหลืองรองเลี้ยนนี่อย่าอยู่เฉยพอออกจากนี้เรามีเวลาก็ไปเลยครับตั้งทีนี้อีกเหลืองครับเหลืองถีการสร้างเคลื่อนนะไอ้ตรงลาดบันโดน
1: ตรงที
0: ทีห้อชมวิวซ่องชัน
1: ทีพึ่งกำลังสงบ5ล้าน
0: ครับงบ5ล้านสร้างสร้างถีนาสร้างค่าผักประชาธิปัตย
1: ์
0: ครับคือเราบังเอิญว่าสร้างค่าผักอยู่ตรงนั้นพอดีครับก็เป็นการสร้างที่มีอาคารซ่องชันขึ้นมาแล้วก็ข้างบนเป็นจุดชมวิวซึ่งข้างหลังนี่เขาจะก่ออิฐแล้วก็มีกระจกกันแต่ว่าห้องน้ำก็ไม่
1: ม
0: ีแล้วก็เป็นการบดบังทัศนียภาพพี่น้องก็ร้องเรียนว่าไม่กันได้ไห
1: ม
0: เพื่อที่จะปล่อยโล่ง
1: ๆ
0: ครับเพื่อที่จะมองวิวเห็นชัดเจนทั้งข้างบนข้างหลังและถ้าว่าสร้างตรงนั้นแล้วมีห้องกระจกมีอิฐขึ้นมาบดบังแล้วก็มีประตูปิดเปิด
1: มันก็ไม่ช่วย
0: แอร์ก็ไม่
1: ม
0: ีไอ้ห้องน้ำก็ไม่มี
1: ครับ
0: เขาท่ามาสร้างทำไรครับซึ่งเหมือพี่น้องประชาชนรองเรียนผมก็จะนำเสนอปัญหานี้ต่อเทศบาลว่าตรงนี้จะแก้ไขปัญหาได้เป็นพื้อแล้วก็จุดสำคัญคือว่าหนึ่งทางลาดของคนพิการที่จะขึ้นไปมันแคบมากผมข้อเสนอให้ขยายทางลาดของรถเข็นคนพิการหรือคนป่วยเนี่ยขึ้นไปขยายสัก30เซนแล้วก็มีทางลาดลงไปยังแม่น้ำเผื่อที่จะคนเดินลงไปได้เป็นลักษณะเป็นทางลาดเอียงลงไปถึงแม่น้ำตาปี
1: ครับ
0: เสียงหัวปุรัมเมาบอกว่าตรงนั้นปลายนั้นจะมีเชือกกันแต่ว่าไม่มีเสากั้นทางสายมือที่ป้องกันเด็กตกน้ำ
1: ครับ
0: ผมจึงเสนอให้เทศบ้านนี้ถ้าเทศบ้านไม่ทำเดี๋ยวพวกเราชาวบ้านทำกันเองก็ได
1: ้
0: ก็คือว่าต้องทำราวกั้นกันเด็กตกน้ำริมแม่น้ำตาปี
1: ครับผม
0: ตรงฝั่งสายมือทางลาดลงแม่น้ำตาปีด้วย
1: คร
0: ับแล้วก็บริเวณถนนตรงนั้นปรากฏว่าลอยเชื้อมการเชื้อมกับรอบๆข้างครับ
1: คร
0: ับ ก็พมกับประสานผู้รับเมาในการที่จะทำให้มันเมื่อกันถูกด้านแล้วก็พมยินดีที่จะดำเนินการออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้รับเมาเองถ
1: ึ
0: งท่านผู้รับเมาท่านอาจารย์กนกก็เป็นรุ่นพี่ชมพูเขียวครับ
1: ครับ
0: ท่านอายุ66ปีรุ่นพี่พวกเราประมาณ45ปี5ปีครับก็ยินดีทำให้แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กนกด้วยครับ
1: ครับผมก้องหยุดคุณก้องหยุดนะครับแกบอกว่าฝากประปาด้วยครับซอยกูเต้งน้ำไล่ไม่ไล่มา5วันแล้วครับไม่มีน้ำประปาแกปะหน้าอะไรได้บ้างครับนะอันนี้น้ำที่ว่าซอยกูเต้งนะครับแต่เดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยอันนี้ก็ดีพอดีเห็นชื่อแล้วนะ
0: ครับ
1: แกบอกซอยโกเต้งน้ำไม่ไล่มาวันแล้ว
0: ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้จัดการประปาสุราษฎร์ธานีครับผมบัจฉราเพชรทอง
1: คร
0: ับ อดีตสสสองสมัยอดีตกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ256-257
1: ครับ
0: เป็นโฆษกด้วยครับผมขออนุญาตไปสำนักงานฐานครับเพื่อที่จะท่ามปัญหาเหลืองประปาให้พี่น้องได้ทันทีได้เลยครับ
1: ซิตเนสแห่งทับฝากเชิญชมท่านพี่แจ็คนะครับความว่างคงคุณเมืองคุณดีครับแกก็ฝากเหรียญโรงเรียนปัญญาที่วัดหันตังวัดก็ย้าย
0: ไอ้นี่ปปช.
1: ไอ้ที
0: ่น้องๆปปช.อย่าอยู่เฉยที่เรียกน้องๆพอได้ครับ
1: เออ
0: เพราะว่าผมอายุ61
1: เออ
0: คือฐานที่รับรายการอยู่ก็ไม่เกิน60
1: ครับ
0: ครับปปช.ไปตรวจสอบครับ
1: ครับ
0: เห็นว่ามีการทุจริตซ่าว่าทุจริตโครงการอาหารกลางวันของสามเณรสร้างล้านบาทครับที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม
1: ปัญญาธิปะ
0: ครับที่วัดสันติไมตรีซอย8อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีถ้าท่านไม่ทำเดี๋ยวผมทำให้ครับผมไปส่งหนังสือให้ดีปปช.กรุงเทพครับ
1: ครับผมวันนี้เวลาเราก็แม่นแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แจ็ควันจันทร์นู้นเลยนะครับเราก็จะมาชวนกับพี่แจ็ควันจัน
0: ทร์นี่ครับก่อน
1: หยิบซี
0: ่ครับวันจันทร์ที่หยิบซี่ก่อนนี่จบรายการพี่บ่าวตู้ครับ
1: ครับผม
0: เป็นหนังสือพิมพ์ทองทิ้งฉบับเดียวที่เลื่อยอยู่ในสุราษฎร์ธานี
1: อ๋อครับ
0: คือมันเป็นไปตามวิวัฒนาการครับ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดผู้จัดการ

0: พ้งผีส้นทีย
1: ัง
0: ยกเลยครับอันนี้ต้องชื่นชมผีพ้งครับที่รักษาไว้กระแสข่าวเซาเทิร์นหนังสือพิมพ์กระแสข่าวเซาเทิร์น
1: ครับ
0: ประจำเดือนกรกฎาคมสิงหาคม
1: ครับวันนี้เวลาเม็ดเวลาต้องลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกับพี่แจ็ควันที่24นะครับ
0: ครับผม
1: สิงหาคมสวัสดีครับพี่แจ็ค
0: ครับขอบคุณครับพี่โต้
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพทุกท่าน
1: ครับ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลภายหลังการพูดคุยอาจารย์ธงทองกล่าวว่าที่มีผู้ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นำความถึงเรื่องนี้แจ้งไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบแล้วจากนี้ไปที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนที่สองคือเรื่องโฉนดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมานานแล้วแต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องจะมีการดำเนินการมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องนอกจากนี้มีกำหนดจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายดำเนินการอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุดช่วยคลายความกังวลและสร้างความสบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ติดตามข่าวสารในขณะนี้รัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพม33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพท33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีทันตแพทย์ลงนามคำสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมประมวลกฎหมายยาเสพติดคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และพ.ร.บ.สถานพยาบาลการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริย

0: ยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกไปรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
6: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
7: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089499-0909
10: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 70% ต่อปีจ้าเงินติดล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning playing hit feel ดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ขอเชิญร่วม งานไทยล็อกโลจิสติกส์2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98 Bytech บางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistics.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: มาเป็นเพื่อนแล้วได้ก่อน
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปิศนาณตันหยง
6: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว

0: ค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะ 9:30 นค่ะกลับมารายงานตัวการตรงนี้ที่เดิมทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มอบความสุขกับเสียงเพลงกับกำลังใจให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะคะกระบี่พังงาชุมพรระนองนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกรับชมทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz กันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพลงเพราะๆแต่งแต้มสีสันกันตรงนี้โดยน้องแซมคนหล่อของเรานะคะเลือกเพลงเพราะๆให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะนอกจากจะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วนะคะน้องอ๋อยยังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายหลายคนอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นอยากจะมีเสน่ห์แบบว่ายั่วใจอันนี้ไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตังไม่ต้องไปทำสวยที่ไหนไม่ต้องไปปักกับเขาเรียกอะไรนะปักปากกาลดหุ่นไม่ต้องไปโบท็อกไม่ต้องไปเติมไขมงไขมันไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเภสัชของเรารับรองค่ะว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะกับความหอมที่อยากจะให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวของท่านเองกันความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเราให้คุณได้พิสูจน์ความหอมกันได้แล้ววันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจนะคะต้องยกให้แป้งเย็นเพศสัตว์ของเราค่ะรับรองได้ว่าติดอกติดใจแน่นอนนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆเขาได้กลิ่นหอมยั่วยั่วแล้วจะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรามาใช้กันแล้วแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นค่ะรับรองค่ะว่าหอมยั่วใจกันทุกสีทุกกลิ่นแน่นอนแล้วที่สำคัญคือให้ความเย็นให้ความสดชื่นนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยค่ะสามสีสามกลิ่นหอมที่คุณต้องลองค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศสัตว์กระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองรับรองค่ะว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติดหนึบไม่ยอมห่างไกลไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมีโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววแน่นอนทำให้มีความรู้สึกว่าแป้งเย็นเพศสัตว์ของเรานั้นมีเสน่ห์ล้ำลึกอย่างแน่นอนฉะนั้นอยากจะรู้ว่าหอมแบบไหนต้องรีบไปหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ต้องบอกว่าไม่เกินจริงแน่นอนค่ะกับสบู่เพศัตของเรานะคะที่หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะสาวสาวทั้งหลายหรือว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มวัยไหนก็แล้วแต่หรือจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงอ่ะสามารถใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรากันได้เลยค่ะเลือกความหอมที่ใช่ในสไตล์ของคุณกันได้นะคะซึ่งถ้าหากว่าใช้สบู่เพศัตของเราในการอาบน้ำรับรองค่ะว่าคุณจะเป็นคนที่มีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นจะอาบน้ำได้บ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีความเหี่ยวอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะไม่เหี่ยวแน่นอนแถมยังทำให้ผิวสวยผิวสะอาดผิวหอมผิวสดชื่นกันด้วยบางครั้งเราไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬามีเหงื่อมาแล้วใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปในการทำความสะอาดผิวพรรณของคุณโอ้โหรับรองค่ะว่าสดชื่นนะคะทำให้ความมั่นใจของคุณมากขึ้นเพราะว่าสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นให้คุณได้มีผิวที่แบบออร่าฉ่ำๆกันเลยทีเดียวค่ะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะก็คือกลิ่นหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวนั่นเองค่ะและกล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เป็นความหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นร้อนก็ดีหรือว่าจะเป็นหน้าไหนก็แล้วแต่คุณสามารถอาบน้ำได้แบบไม่ต้องกังวลว่าผิวแห้งผิวตึงแน่นอนใช้ได้บ่อยยิ่งดีฟองเยอะกลิ่นนุ่มๆหอมๆแบบนี้สดชื่นแน่นอนแล้วล้างตัวได้สะอาดด้วยนะคะดมผิวของคุณดูโอ้โหจะมีความสดชื่นมีความสดใสแล้วหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์กันแล้ววันนี้ค่ะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปซื้อใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นต้องบอกว่ามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะคุณผู้ฟังคะคือจะหอมแบบเกินห้ามใจหอมแบบอยู่ใกล้ก็จะอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนมีเสน่ห์ที่ล้ำลึกใครใช้แป้งเย็นเพสัตแล้วโอ้โหรับรองค่ะว่ามีเสน่ห์เกินต้านอย่างแน่นอนยิ่งสาวๆนะคะใช้แล้วยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนเพิ่มขึ้นอีก 200% แน่นอนให้คุณได้พิสูจน์กันได้แล้ววันนี้กับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตของเรานั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะฉะนั้นแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะมีความหอมที่มีความพิเศษอยากให้ทุกท่านได้ทดลองใช้กันหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปรับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนรักใครชอบใครอย่าลืมค่ะใช้แป้งเย็นเพสัตของเรากันได้เลยนะคะแล้วก็แชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปให้คนที่คุณรักให้คนที่คุณรู้จักได้ใช้กันกับแป้งเย็นเพสัตของเราซึ่งมีความหอมที่โดนใจแน่นอนค่ะแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยนะคะฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์กันกับ

ความหอมยั่วๆอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเภสัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายของคุณจะหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมยังคงสดชื่นกันเหมือนเดิมหรือทาอยู่บ้านนี้หอมกันไปถึง8บ้าน10บ้านอย่างแน่นอนกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วอย่าลืมค่ะเพิ่มเสน่ห์กับกลิ่นกายของคุณด้วยความหอมระดับตำนาน3กลิ่นใหม่ของแป้งเย็นเภสัชกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นการทำงานก็ขอให้ทุกท่านได้มีพลังที่ดีในการทำงานค่ะไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีต่างอำเภอทุกอำเภอหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เดินทางใกล้ไกลด้วยความปลอดภัยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทเมื่อสักครู่นี้ขับรถมาก่อนถึงทางแยกเลี้ยวเข้าอสมทของเราก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะทางใกล้ทางไกลเราต้องมีวินัยมีน้ำใจสำหรับเพื่อนร่วมเดินทางกันนะคะเริ่มต้นการทำงานด้วยความสดชื่นค่ะปริศนาณตัญญงลากันก่อนพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ 9:30 ถึง 10:00 อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะวันนี้ลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีซัดข่าวม็อบไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์ยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมแจงศึกซักฟอกปมหัวสวมองเป็นเกมคนอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีการปล่อยเฟกนิวส์ว่ามีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์การเสพสื่อเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนความกังวลเหตุการณ์จะบานปลายและมีการปลุกระดมผ่านโซเชียลนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลปฏิบัติงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงจะมีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสวทั้งสิ้นส่วนเรื่องหัวสวถามตนไม่ได้เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารการโยงให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลเพื่อจะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นมองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลแพ้เลือกตั้งแล้วต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบอย่าไปอยู่นอกเกมสำหรับวันนี้ที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์และถูกตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอตรวจค้นรถยนต์อย่าไปคิดอะไรมากเพราะผ่านไปพอดีดีแล้วที่มีการตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่ามีการจับยาเสพติดยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้วต้องไปบ้างส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากนั้นนายอนุทินหัวเราะพร้อมบอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าตำรวจไม่รู้เพราะไม่มีขบวนนำในวันหยุดและไปกับทีมงานส่วนตัวไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับรัฐบาลส่ง4นวัตกรรมแพทย์ไทยลงสนามใช้จริงขายจริงดันอุดรธานีสู่ Innovation Sandbox เชื่อม30บาทสู่ตลาดโลกร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลงานไปต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทั้งนี้กระทรวงอว.เตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดสอบและใช้งานจริงโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงพยาบาลนักวิจัยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเส้นทางตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้จริงการต่อยอดทางธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานและช่วยให้นวัตกรรมไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512-089 499-0909

0: 24% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟ

0: เพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารฤดีพร

สวัสดีค่ะอยากอยู่นานๆเหมือนกันแหละแต่ว่าบางทีภารกิจยุ่งเหยิงก็เลยอยู่นานไม่ได้นะคะโดยเฉพาะสิงหาคมนี้ค่ะดีเจจะแบบว่าพรุบพรุบโผล่นะคะเหมือนเต่าเลยเหมือนเต่าเลยพรุบพรุบโผล่นะคะเดี๋ยวหัวก็ออกข้างนอกเดี๋ยวหัวก็อยู่ในกระดองต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมง

0: งเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ17สิงหาคมเดินทางมาถึงครึ่งเดือนสิงหากันอีกแล้วจ้าชั่วโมงแรกค่ะเราจะกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน ขอทุกคนมีความสุขนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรวันนี้ก็ขอให้ราบรื่นเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างเลยแฮปปี้กันทั่วหน้าค่ะโดยเฉพาะใครที่หมุนมาฟัง102แล้วเรามีโอกาสได้มาเจอกันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะอวยตัวเองนิดนึง ใครฟังอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะถ้ามีเวลาก็อยากจะให้เข้ามาทักทายกันหรือว่าขอเพลงกันได้ค่ะอย่ามองว่าการขอเพลงกับดีเจเนี่ยมันล้าสมัยหรือว่ามันเชยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นอมตะค่ะทุกคนมันเป็นอมตะนะคะมันเป็นตำนานค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันจะมีหลายช่องทางมากที่เราค้นหาเพลงที่เราชอบแล้วก็ฟังเองได้แต่กับการที่ขอดีเจแล้วดีเจเปิดให้เนี่ยมันเป็นอมตะค่ะมันเป็นตำนานนะคะขอเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอยากจะฝากเพลงให้ใครอะไรยังไงก็ทักทายกันได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่ออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งสุราษฎร์ธานีอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมผ่านทางแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ห่างหายการอัปเดตราคาทองไปหลายวันเลยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะทิศทางราคาทองจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกระเพราขอไปติดต่อหาพี่ยุ้ยนะคะสักครู่หนึ่งค่ะ
2: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุ้ยติดภารกิจค่ะไม่สะดวกเข้าสายพี่ยุ้ยมีธุรกิจนะคะแล้วก็หน้าที่การงานหลายด้านมากๆเลยล่าสุดก็พี่ยุ้ยเพิ่งจะไปรับรางวัลนะคะจากท่านสุภจีมาในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารนะคะที่ชื่อว่าร้านครกทองค่ะในสาขาที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีสาขาที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ด้วยอร่อยมากนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปกินเนี่ยสามารถไปอุดหนุนนะคะซอยยุ้ยของเรากันได้เลยกับร้านครกทองเนาะล่าสุดก็เพิ่งจะไปได้รับรางวัลมานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ยุ้ยแล้วก็ร้านครกทองด้วยค่ะเดี๋ยวก็ขอไปอัปเดตราคาทองแทนพี่ยุ้ยสักครู่นึงนะคะรู้สึกว่าทางแม่มารีจะส่งราคาทองมาให้แล้วแป๊บนึงจ้ะราคาทองเช้าวันนี้ TikTok TikTok TikTok มาแล้วจ้าราคาปรับขึ้นมา50บาทค่ะเช้านี้ส่วนเสื้อขายทองคำแท่งลูกค้าจะขายอยู่ที่ 68,790 บาทลูกค้าจะซื้อ 68,910 บาทค่ะโอ้โหราคา68,000 กว่าบาทนะคะก็ขึ้นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นมามาจนถึงสัปดาห์นี้ก็ยังคืออยู่ประมาณนี้อย่างที่พี่ยุ้ยแนะนำไปก่อนหน้านี้ตลอดเลยจะเห็นได้ว่าสักระยะสักพักใหญ่ๆละที่พี่ยุ้ยแนะนำสำหรับนักลงทุนนะคะว่าถ้าต้องการลงทุนทองคำในช่วงนี้ขอให้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนก็คือราคาทองลงสามารถทยอยซื้อเก็บพอราคามันดีดขึ้นที่เราซื้อเก็บก็ขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นค่ะในช่วงนี้และเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังอยากจะหันมา

0: ลงทุนนะคะทองคำในรูปแบบออนไลน์ค่ะที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงนะคะซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าค่ะนะคะเราสามารถซื้อขายได้ง่ายๆผ่านหน้าจอมือถือของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่คือข้อดีของการลงทุนทองคำว่าทองลงปุ๊บคุณจะเห็นก่อนใครเลยโดยที่ไม่ต้องรอร้านทองเปิดบางทีร้านทองเปิดเนี่ยราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วซื้อขายทำกำไรได้ง่ายๆนะคะแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีต้องทำความเข้าใจการลงทุนให้ดีต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำค่ะตอนนี้ที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้นะคะบริษัทแม่มาริโกบูเลียนจำกัดเปิดอบรมออนไลน์ให้ฟรีสำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนทองคำคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณสะดวกในการอบรมได้เลยค่ะติดต่อลงทะเบียนได้นะคะที่หน้าแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งหรือจะเป็นหน้าแอปฟ้าของห้างทองแม่มาลี7ก็ได้หรือจะโทรศัพท์อีกหนึ่งช่องทางค่ะ0720690900 0720690900นะคะอยู่หัวมุมตลาดศาลเจ้าสามารถแวะกันไปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ลับมาเจอกันต่อช่วงที่2นะคะกับพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณพานุพงศ์สวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวทักทายแอฟฟ้าก่อนสักครู่เดียวพี่ติ๊กน้ำส้มจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กคนสวยด้วยกระเพรามีข่าวดีจะบอกพี่ติ๊กให้ทายว่าเมื่อเช้ากระเพราเจอใครให้ทายว่าเมื่อเช้ากระเพราเจอใครนี่พี่ติ๊กรู้แน่นอนถ้ากระเพราพูดแบบนี้น้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายกันสวัสดีจ้ะแล้วก็สวัสดีสุดที่ใจจะไขว่คว้านะคะขอเพลงที่ดีเจแชร์มาของโดมชื่อเพลงอะไรแล้วนะอะไรเที่ยวใต้อะไรแล้วนะของ

น้องโดมเดอะริสแบนใช่ไหมได้สวัสดีค่ะพี่ติ๊กอยากฟังเป็นรักจังนะคะพิเศษให้กับพี่ดีเจไกรสอนเหมือนเดิมพี่หอด่านช้างพี่วีรวัฒน์นะคะจากสุรินทร์ฟังอยู่ที่บ้านหนองแต้น้อยสุรินทร์นะคะนอนเปลลมเย็นสบายมากโอ้อยากได้บรรยากาศแบบนี้ ชิลขอเพลงเพราะมีเธอของสอนรามนะคะของพี่หนุ่มใช่ไหมพี่วีรวัฒน์อยากฟังเพลงคนมันรักนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วขอบคุณมากๆพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีทักทายกันสวัสดีค่ะพี่อาคมสวัสดีค่ะขอชวนน้องแต่งงานของเวอร์ชันน้องพกบิ๊กไอนะคะเพราะว่าจะชวนกระเพาะแต่งงานโอ้โห10,000 10,000 10,000พี่เดือนจ๋าสวัสดีค่ะนะคะพี่ภูฟ้าขอเป็นใจส่งมาพี่เสกโลโซน้องเตยอยากฟังเป็นบ้านเธอบ้านชั้นนะคะบ้านเธอบ้านชั้นนะคะของเบิ้ลยุทธพลได้ค่ะพี่ออมสวัสดีค่ะอยากฟังที่ว่างของวงพอดพี่เอ็มหมดคนทรายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอเป็นยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะคะมอบให้กับทีมงานป่าไม้พี่มดพี่ต้องนึ่งกอพี่อีทกันนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนเลยค่ะไปฟังเพลงกันเดี๋ยวไม่ทันเพลงอะไรนะคนมันรักก่อนเนาะไอซ์ซันยูค่ะหนุ่มสุรินทร์มาไกล จัดให้ก่อนเลยแล้วกันสวัสดีน้องพาน้องพานุพงศ์จากพัทยานะคะขอบคุณมากๆเลยไม่ช้าพี่กระเพายังดูข่าวเลยพัทยา มีอะไรอ่ะ มีผู้ชายอยู่คนนึงอ่ะ เขาลงแดงไม่ได้ดูดบุหรี่ แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายชาวต่างชาติอ่ะ

็นเพลงที่เปิดแล้วสามารถโยกตามได้ตลอดนะคะเพลงนี้คือจังหวะมันแบบน่ารักอะน่ารักอะขอบคุณที่แชร์ให้ด้วยนะครับมีหนึ่งคำขอจากคำต่อๆเราอยากฟังคนรักคนที่สองของพี่พิราด้วยเดี๋ยวพี่กระพอจะพยายามเปิดให้ทันงั้นเดี๋ยวไปกันต่อเลยเพลงนี้เดี๋ยวเปิดไม่ทันขอเสียง FC ของพี่เสกหน่อยจ้ะเสกโลโซเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นตำนานของพี่เสกนะคะกับใจสั่งมาจ้ะ

จสั่งมาค่ะพี่เสกโลโซนะคะจัดให้แล้วสำหรับเพลงนี้นะจ๊ะหนึ่งเพลงจัดไปพี่วีรวัฒน์ค่ะส่งมาบอกน้องกะเพราว่าเพื่อนสมัยเรียนประถมใช่ไหมคะเพื่อนสมัยเรียนอะไรนะมัธยมหรือประถมนะที่พี่บอกที่ส่งมาบอกน้องกะเพราเพื่อนสมัยเรียนนอนไม่ตื่นนะคะนอนไม่ตื่นขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนมากเนี่ยก็คือแบบถ้าแบบหลับไปเลยเนี่ยเวลาแบบหลับไปเลยอะไรเงี้ยเป็นคนมีบุญมากเลยนะเป็นคนมีบุญมากคือไม่เจ็บไม่ทรมานแต่อาจจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันยากแก่การทำใจนิดนึงส่วนมากแล้วเขาเรียกว่าไหลตายหรือว่าเป็นเคสแบบเนี้ยก็อาจจะเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะคะอะไรประมาณนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่เคสแบบเนี้ยมันทำให้เราต้องคอยมาเตือนตัวเองเนาะ

จู่ๆแล้วนอนไม่ตื่นนะเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับใครแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กับใครบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะตอนนี้อยากบอกรักใครบอกว่ารักอยากบอกคิดถึงใครก็บอกว่าคิด

ทำนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันเกิดเหรอเอ้ยยังมีอีกตั้งหลายปีวันเกิดนะคะเกิดปีนี้มาถึงแล้วแต่เกิดปีหน้าไม่รู้เราจะไปถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันแบบเกิดคำถามว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นฉันถึงไม่ทำทำไมวันนั้นฉันถึงไม่พูดทำไมวันนั้นทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวนะคะเพราะฉะนั้นอยากกอดใครกอดอยากทำอะไรทำเลยแต่ต้องไม่ใช่ต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะขอวงเล็บนิดนึงว่าต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะอยากทำอะไรดีๆทำเลยค่ะ

0: โชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสะพระแสงเชียงสะกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาคุณผิดกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
2: แวะมากันที่สุภกิจมอเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะขอเน้นย้ำค่ะในส่วนของออลไกด์แกรนด์เซลลดครั้งใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะไม่ว่าลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะอย่าลืมแวะกันไปเลยออกรถ0บาทค่ะรับส่วนลดสูงสุดอีก 3,000 บาทด้วยจ้าฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันรถหายฟรีของแถมอื่นๆมากมายอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้นะคะไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยรับรถที่สาขาไหนก็ได้จองที่สาขาไหนก็ได้สอบถามพนักงานขายเพิ่มเติมค่ะ0811882828 0811882828ได้เลยนะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Hondaที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะออกัสแกรนด์เซลลดครั้งใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะคะน่าจะได้เพลงสุดท้ายแล้วเพลงไหนเปิดไม่ทันกระเพราขออภัยนะคะเดี๋ยวขอมากันที่อีกหนึ่งเพลงตามคำขอจากตอกันบ้างงานเก่าๆจากพี่รักค่ะเพลงนี้ชื่อว่าคนรักคนที่สองแล้วจากเพลงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวฟังข่าวสำนักข่าวไทยแล้วเจอกันชั่วโมงหน้า

ี๋ยวช่วงนี้แวะกันไปที่สุภกิจมอเตอร์กันสักนิดนึงค่ะหากลืมฉันโอ้ยสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ

องฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินปัดต่อโผนายพลตำรวจขณะที่ผบ.ตร.ย้ำไม่มีโผทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและพิจารณาตามผลงานยืนยันไม่จำกัดรุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสเรื่องการแต่งตั้งนายพลตำรวจที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือปอดกลั่นกลองจะนัดประชุมคณะกรรมการที่มีรองผบ.ตร.และผู้แทนสำนักงานกพ.พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาระดับบัญชาการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บัญชาการหรือโผนายพลใหญ่วันที่21สิงหาคมนี้ที่ล่าสุดขณะนี้มีประเด็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ที่ชื่อของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการทั้งที่มีผลงานแต่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่48ที่มีชื่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับนายพลตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโผนายพลตำรวจก่อนที่จะชี้ไปทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินมาด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติและกตร.ไม่มีโผอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมนิรัจแจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันสถ.และก.กลางทำขั้นตอนครบไม่มีโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กล่าวถึงกรณีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งก่อจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตนส่วนกลางทั้งสถ.และก.กลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงและแต่ละท้องถิ่นก็เห็นข้อมูลดังกล่าวแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมซึ่งสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนยังไม่ได้มีการเรียกประชุมแต่ได้ส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนให้แล้วส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบให้เซ็นจบส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยซ้อมลุยชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซเข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาทีมชาติ26คนและนักกีฬาไทยทุนส่วนตัวร่วมฝึกซ้อมด้วย13คนด้วย3วันสุดท้ายนักกีฬาลงฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนายทศพรหงสนันอุปนายกสมาคมกล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้และยังเป็นการซ้อมด้านเทคนิคการวัดระยะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นักกีฬาไทยมีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันทั้งทีมและบุคคล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่าย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 4% ต่อปีจากเงินติดล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋า

0: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ังจากที่เพลงนี้นะคะดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะนี่พี่หนึ่ง TK Band นะคะก็มีการหยิบยกเพลงนี้มาร้องแก้เนาะมาร้องแก้แต่ก็คือยังใช้ชื่อเพลงเดิมนะว่าเพราะพี่รักจริงนะเพลงนี้ก็มาร้องแก้โดยน้องนิ้งค่ะนิ้งนีรชานะคะจากเพลงต้นฉบับก็คือของพี่หนึ่ง VK Band เนาะกับเพลงเพราะพี่รักจริงเออคือเพลงนี้ความหมายมันชัดแล้วทวีนะผู้ชายอยู่แล้วอ่ะหนูก็อยู่ของหนูเฉยๆพี่มาหาหนูเอง อ่ะก็เลยจัดไปให้เลย1เพลงนะเพิ่งปล่อยมาด้วยนะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะกลับมากับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าเพลงเพราะบันเทิงซอย18สวัสดีป้าป้าน้องมาตินด้วยนะคะอยากฟังเพลงเธอใส่เสน่ห์ลงไปหรือเปล่าโอมเพียง สวัสดีค่ะพี่ต้นได้เลยจ้ะเพลงรอแป๊บนึงนะจ๊ะพี่โอมสวัสดีค่ะขอยกให้หมดเลยนะคะของน้อง MC True พี่ติ๊กขอเป็นรักจริงนะคะสวัสดีทีมงานสายเขียวบางกล้วยจากหลังไมค์ด้วยนะครับบอกว่าพี่กระเพราร้องเพลงซิปมื่นก่อนหน้านี้วะไม่รู้พื้อวะพุ่มวะถ้าไม่ได้โทรห้าเนี่ยวะมันกินข้าวไม่ได้วะ น่ารักแรงนะขอเพลง10,000เห็นดีเจร้องเพลง10,000ชั่วโมงแรกก็เลยอยากฟังเพลง10,000ได้เลยค่ะพี่คราวแม่ทองกวาวสวัสดีพี่วีรวัฒน์ทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเป็นเพลงเอิ้นสั่งฟ้ามอบให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตไปนะคะวันที่15ยังเจอกันอยู่เลยพอวันที่16ก็จากเราไปแล้วบอกเสียใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลับแล้วก็คือแบบหลับไปเลยนะคะกระเพาะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวจัดให้นะคะสวัสดีพี่รัตดาค่ะพี่เดือนนะคะยังอยู่เพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะพี่เดือนจ๋าพี่อ้อยสวัสดีค่ะวันนี้พี่สมชัยไปไหนคะทักทายกันทั่วเลยพี่อรุณปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีวันนี้ฟังอสมทอยู่หรือเปล่าจ๋าสวัสดีน้องเตทางต่อด้วยนะคะคุณแจ็คด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่สมเกียรตินะคะน้องเตบอกว่าแนะนำให้ดีเจมีโทรศัพท์ซองเครืองวะยากซองเครืองแล้วว่าแต่ว่าติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยคือไม่ตั้งสื่อนะ ถ้ามีสองเครื่องก็ดีเนอะเอาไว้ใช้งานเครื่องนึงแล้วก็ไลท์ต่อเครื่องนึงมันน่าจะดีมากๆเลยน้องต้นน้ำด้วยนะคะพี่ทัศยะจากญี่ปุ่นด้วยสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้เรากลับมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะในเมื่อคืนใครไปดูพี่บ่าววีมาบ้างเอาที่บายใจเลยน้องนะคะใครไปดูพี่เป๋าเอียวบ้างโอ้โหคืนวันเสาร์ที่ผ่านมากับพี่ตูนบอดี้สแลมเต็มวงนะคะเล่นเอาบ้านซ่องเวียงสานี่ถนนเงียบกริบเลยนะคะเพราะว่าคนแห่มาอยู่ที่งานหมดเลยนะคะกับงานเทศกาลอาหารและดนตรีใช่ไหมคะที่จัดที่ตลาดแม่โสภาที่เวียงสาโอ้โห

คนแบบไม่รู้มาจากไหนมหึมาบางคนยอมจอดรถเป็นแบบหลายๆกิโลแล้วก็ยอมเดินเข้ามาในงานอ่ะเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงนะคะเข้าไม่ถึงคือแบบคนเยอะมากนะคะแล้วคือแบบเวลาเขาใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูงเนี่ยคือแบบว้าวคนเยอะมากจริงๆแล้วคืนเมื่อวานคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นพี่บ่าววีนะคะแต่ก็เขาก็ยังไม่ได้เห็นภาพเนอะแต่พี่บ่าววีก็คาดว่าแบบคนก็เยอะมากเหมือนกันนะคะโอ้เห็นแล้วก็แบบโอ้แบบกันคึกคักอ่ะเห็นแล้วก็คึกคักมากๆเลยไหนใครไปอยู่ในนั้นบ้างเอ่ยมีไหมน่าจะมีแหละหิวข้าวไหมคะที่นี่คนหุงข้าวมีพร้อมค่ะข้าวก็มีค่ะแต่ตอนนี้ขาดแกงค่ะ

0: ที่ท่องเที่ยวนะคะศิลปวัฒนธรรมค่ะวัดวาอารามต่างๆนะคะอาหารการกินทุกอย่างพร้อมจริง
1: ๆรับรองว่าร้อย
0: ตายก็อยู่ล่อคมกริบนะคะ
1: ละหมายก่อนนัดนี
0: ้สาวตายก็สวยสวย
1: เป็นแสน
0: ข้าวกันดังคลอกเลยพี่เดือนวะ

0: ีด้วยไม่เติมเน็ตให้กับผีสมชัยนะคะผีสมชัยเลยฟาดถักทายมากันขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยน่าเอ็นดูจริงๆนะคะผีสมชัยที่เล่นเน็ตทีหนึ่งต้องรอปีเดือนเติมให้นะคะเติมให้เดือนนึงกี่ครั้งคะเติมมาไม่ได้วะกลัวผีสมชัยคุยกับเศร้าวะพี่เจมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อนุพงศ์นะคะทักทายกันช่วงที่2นะคะพี่ติ๊กน้ำส้มก็ซีฮัลโหลมาจากหลังไมค์อ๋อบอกว่าขอรักจังให้กับพี่ไกรสอนด้วยส่งข้อความให้แล้วฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะได้เลยเพื่อนตั้มเดี๋ยวเป็นช่วงบ่ายโมงได้ไหมเอ่ยค่ะฝากประชาสัมพันธ์เป็นช่วงบ่ายโมงนะคะแล้วก็สวัสดีพี่นพรัตน์ด้วยค่ะกับหม้อหุงข้าวนะคะจัดไปให้แล้ว1เพลงมอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับดีเจด้วยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่บริษัท BO Powertech กันก่อนค่ะ
1: บริษัท BO Powertech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Powertech จำกัดเราดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้าค่ะครบวงจรเลยทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยค่ะเราพร้อมที่จะลงพื้นที่หน้างานดูแลลูกค้าเกี่ยวกับระบบไฟทั่วประเทศไทยนะคะทั่วประเทศค่ะยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาคารทุกประเภททุกรูปแบบเลยขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่โทรปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะเราดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งค่ะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรรวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะดูแลครบจบทั้งหมดค่ะตู้ควบคุมไฟตู้เมนต่างๆนะคะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะพร้อมด้วยนะคะทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานมืออาชีพประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรค่ะออฟฟิศ07-295-111 07-295-111 หรือ086-471-3221 086-471-3221บริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะอย่าลืมติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ไปพักแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฟังเพลงกันต่อยาวๆค
3: ่
0: ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้

0: ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพาฤดีพร
4: M-Cot Radio Network อสมท M-Cot Radio
3: เพลงเพราะบันเทิงซอย18
5: พบกันช่วงสุดท้ายนะคะกับ Variety on Radio ค่ะในช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ก่อนจะไปกินอาหารมื้อกลางวันกันระหว่างนี้ก็คิดไปด้วยนะว่าจะกินอะไรที่ไหนอย่างไรดีนะคะพี่สุธรรมค่ะสวัสดีค่ะขอเป็นเพลงอย่าลืมตัวของกุสุมานะคะถ้าทันนะพี่สุธรรมนะเพราะตอนนี้คิวเพลงกระเพรายังเปิดไม่หมดเลยเดี๋ยวถ้าทันกระเพราเปิดให้นะจ๊ะไปย้อนวันๆคิดถึงพี่คราวกับแม่ท้องกวาวกันสักหน่อยค่ะ10,000ค่ะเพลงนี้ต้นฉบับเป็นของคุณเสน่ห์เพชรบูรณ์นะคะเวอร์ชันนี้โดยน้องแอม C2 ค่ะ

ื่นเท่ากับ100,000บาทไม่ต้องกลัวนะคะสมัยก่อน100,000อาจจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้100,000ไม่ต้องกลัวค่ะพอต้าบอกว่าเอามา100,000นะคะก็มีแค่50,000ได้ไหมนะคะอย่าไปต่อรองนะคะอย่าไปต่อรองเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวค่ะนะมีแบบให้เช่าสินสอดก็มีนะคะเช่าสินสอดทองมั่นมีหมดเดี๋ยวนี้นะคะแม้แต่การกระทั่งแบบสาวๆนะคะที่อยากจะไปออกเดทไม่อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยากได้ผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นสายเปนะคะคอยรับฟังเราให้กำลังใจเราได้ทุกเรื่อง

เรื่องนะคะไปเป็นเพื่อนกินข้าวดูหนังฟังเพลงแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้เขามีบริการเช่าลุงนะคะเช่าลุงค่ะเคยเห็นไหมที่เขาแบบมีให้บริการเช่าลุงอะค่ะ เดี๋ยวก็พอจะเปิดบ้างเช่าป้านะ เขามีเช่าลุงแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดให้เช่าป้าบ้างดีไหมคะทุกคน10,000แล้วถ้าพร้อมแล้วก็ชวนน้องแต่งงานเลยเวอร์ชันของน้องพกปิ๊กอายค่ะ

ก่อนที่จะยกให้ทั้งหมดเลยนะคะสองท่านลั่งมาท่ามพ่อเท้าแม่เท้ากันสักคิดนึงนะคะว่าแกยกให้ไหมดีนะเรื่องของสมบงสมบัติเนี่ยไม่ได้เลยนะคะอันตรายนักเชียวเราว่าเราคนนอกว่าน่ากลัวแล้วคนในครอบครัวยิ่งน่ากลัวกว่าเรื่องของสมบงสมบัตินะคะเห็นแม็กที่เป็นข่าวว่าป้าดาเนี่ยเป็นไงคะล่าสุดเนี่ยเอาสมาชิกตัวเงินตัวทองนะคะไปปล่อยสำนักงานที่ดินแล้วนะคะประมาณ4ตัวนะคะยกไปทั้งกล้องเลยถึงกับไปก็ปล่อยเลยนะคะพนักงานที่ดินก็ร้องกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดกันเป็นไงล่ะสมบัตินะคะเป็นเพราะสมบัติพระสถานแท้ๆเลยที่ดินนะคะสุดท้ายแล้วก็เราไม่สามารถที่จะพกพาไปได้สักสลึงเดียวนะคะแต่ก็โอ้พยายามแบบว่ารบราฆ่าฟันกันให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะเนาะทุกวันนี้ก็ยังเป็นข่าวไม่จบอยู่เลยเคสของป้าดานะคะป้าดาของขึ้นทุกวันเลยค่ะไม่ว่านักข่าวจะสัมภาษณ์สำนักไหนป้าดาของขึ้นทุกวันเลยนะคะเรื่องของสมบงสมบัติบรปักพวกนี้เดี๋ยวเอาไว้กระเพาติดต่อประสานงานไปที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไม่ได้พูดคุยกันนานพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะเชิญนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของเนี่ยที่เป็นเคสตัวอย่างของป้าดาเนี่ยค่ะเพื่อหลายท่านสนใจเรื่องนี้นะคะจะได้มาพูดคุยกันให้ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มานั่งตอบคำถามมานั่งอธิบายนะคะเรื่องของการครอบครองที่ดินนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวกระเพาขอประสานงานไปก่อนว่าทางผอ.นะคะที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีสะดวกวันไหนก็จะได้มาพูดคุยในรายการกันอ่ะแถมอีกสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนที่จะพากันไปที่แปลงพ้อในหัวพันป่าแม่โจ้50นะคะอีกสักหนึ่งเพลงเอาเป็นพี่บ่าววีแล้วกันเพลงนี้นะคะโกตุ้งค่ะโกตุ้งมันไม่ใช่โกตุ้ง ครูตุ้งนะคะมอบให้กับโกตุ้งค่ะร้องก็พอไปเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยเลยนะคะครูตุ้งค่ะทักทายกันมาทางต่อๆค่ะวันนี้บอกว่าน้องกะเพราเปิดเพลงนี้ให้หน่อยเอาทีบ่ายใจนะคะดิเซ่ทายกับโกตง

0: ทีบายใจนะคะยากไปไหนไปเลยพี่มิชัยบอกว่าให้น้องกระเพราติดต่อป้าดามาโฟนอินในรายการหน่อยนะเอาอย่างนั้นเหรอพี่มิชัยน้องกระเพรากลัวเทื่อนนะคะกลัวเทื่อนกระเพรากลัวกระเพราสู้ป้าดาไม่ได้สิพี่มิชัยตอนนี้ค่ะป้าดาออกทุกช่องใช่เลยจากคนไม่รู้จักป้าดาก็คนรู้จักกันทั่วประเทศเลยนะคะพี่ชยาสิติดตามกันแล้วขอบคุณมากๆนะคะพี่ไพศาลสวัสดีค่ะบอกว่าฟังทุกวันเลยเพลงเพราะดีครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเลยป้าจูดารุณีด้วยนะพี่สาริกาไร้รังนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณเอด้วยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทางต่อๆด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ50กันสักหน่อยนะคะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะสนใจนะคะกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีนะคะไปปลูกก็ดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นนะคะกับแปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะเราผลิตกล้าปาล์มน้ำมันนะคะจากแหล่งพันธุ์แท้หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลี่คอมแพค ML 161สาวิคินาบลู KBC คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S เราเป็นสถานที่รวบรวมนะคะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะเราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่นะคะหาไม่ยากเลยอยู่ติดถนนสายสุราษฎร์นครศรีเส้นหลักเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าอูแทนะคะอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันค่ะแวะกันไปได้เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะสั่งซื้อกันได้เลยนะคะอยู่พื้นที่ไหนของภาคใต้สั่งซื้อได้เรามีบริการจัดส่งให้หรือว่าลูกค้าจะเข้ามารับเองที่แปลงก็ได้นะคะต้องการปรึกษาปัญหาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเกษตรการดูแลปาล์มน้ำมันติดต่อได้เลยค่ะเจ้าของแปลงเพาะของเรานะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวนายหัวของเราใจดีมากนะคะพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาทุกคนเลยค่ะ0992226964 0992226964ติดต่อนายหัวขาวได้เลยโดยเฉพาะเดือนนี้สิงหาคมนะคะกับสายพันธุ์ท็อปเทเนราอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่น้องเกษตรกรเลือกซื้อไปปลูกเยอะมากๆมีจำหน่ายแล้วนะคะในจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นรีบกันหน่อยอย่ารอช้าเดี๋ยวไม่ทันจ้า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเร็วกันมาเยอะแล้วนะคะปิดท้ายเอาไว้กับเพลงช้าช้าตั้งใจจะเปิด2เพลงไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าจากเบิ้ลยุทธพลค่ะเพลงนี้บ้านเธอบ้านฉัน

0: านเธอบ้านฉันค่ะจบไปหนึ่งเพลงอีกสักเพลงหนึ่งก็ไม่จบแล้วนะคะแต่ก็เปิดนิดนึงไหมเปิดก็ไม่ทันแล้วนะเพราะมัน59แล้วอะยังมีเอิ้นสังฟ้านะคะแล้วก็ผู้สาวเก่าเขาบทจบนะที่เปิดไม่ทันนะคะก็ขออภัยด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานเนี่ยฝนตกแดดออกเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาเป็นว่าเล่นเลยกระเป๋าตากผ้านะวิ่งตากผ้าแบบวิ่งเก็บผ้าแบบโอ้ยเหมือนแบบว่าแกล้งกันชัดๆเลยรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองกันดีๆแล้วก็ไปทานข้าวกันอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะกินร้อนช้อนกลางนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขแฮปปี้นะคะในช่วงบ่ายต่อเนื่องเลยเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะเรากลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะทุกคนในช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยและเจอกันตอนบ่ายสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: คนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสเศรษฐกิจอาจารย์ทุ่งทองลุยสางปมร้อนที่ดินวัดป่าอดุญญารามเข้าพบผู้ว่าขอน

0: แก่นเดินหน้าคลี่คลายปมที่ดินวัดย้ำการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนและกฎหมายเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จ30กันยายนเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าชาวประจีนชุมนุมค้าน EEC จี้รัฐบาลตอบข้อเรียกร้องเตรียมอุปกรณ์มากางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้ออีโบลาระบาดในคองโกยืดเยื้อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเสียชีวิตแล้ว 2,325 คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย BFM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์ส่วนกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ครับ
0: ส่วนเรื่องปมร้อนเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะวันนี้มีในส่วนของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามพร้อมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้จากนั้นได้พบรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นซึ่งได้สั่งให้ดูแลเรื่องความปลอดซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ธงทองได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปประเด็นสำคัญคือการดำเนินการให้ชื่อโฉนดที่ดินเป็นของวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะทั้งนี้การโอนที่ดินให้วัดต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ขณะที่ขั้นตอนการโอนที่ดินเป็นหน้าที่กรมที่ดินโดยจังหวัดขอนแก่นเข้าใจแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและกรณีนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการยังพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยพบว่าที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาทำบุญมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเจ้าอาวาสนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสงฆ์ตามปกติมีญาติโยมมาให้กำลังใจซึ่งท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นหลังจากได้พบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาหารือเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเรื่องของ 5,925 รายที่มีปัญหาทุจริต

0: งสอบไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ครับนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสาธารณบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือว่าต้องออกจากราชการนายวรสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบนั้นกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อพบความผิดปกติจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการและก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่วนกลางตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาและไม่ดำเนินการคนก็จะมาถามว่าทำไมมหาดไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติเราต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบนะครับการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันก็ย้ำด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยครับว่าสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คืออปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ชี้นำคะแนนสอบของบุคคลใดผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ามหาดไทยผลักภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางรองรับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จใน30กันยายนค่ะเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าพร้อมลดภาษีให้รถที่ตั้งโรงงานและขยายการผลิตในประเทศไทยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยโดยมอบหมายปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จใน30กันยายนแนวทางเบื้องต้นค่ะจะปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์นำเข้าและภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งค่ายเดิมและค่ายใหม่ที่มาลงทุนก็เชื่อว่าจะช่วยการผลิตช่วยซัพพลายเชนในประเทศโดยขั้นตอนผ่านการแก้ไขกฎกระทรวงคลังก็กฎกระทรวงการคลังนะคะที่สามารถทำได้ทันทีตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตขึ้นภาษีรถยนต์บางประเภทการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้ายังช่วยป้องกันปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสอดรับกับทิศทางการค้าและการส่งออกยานยนต์ของประเทศไทยที่เริ่มส่งออกรถ EV ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อผลักดันและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกรอบ FTA ที่มีอยู่เดิมค่ะ
2: สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ปี69ครับขยายตัวร้อยละ 1.9 หดตัวจากไตรมาสแรกทั้งปีจะขยายประมาณ 2.2 ครับนายดนุชาพิชยนันท์สำนักงานเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากตลาดคาดร้อยละ 1.7มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและก็การส่งออกที่เติบโตได้ดีแต่ว่าชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี69คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-2.5 โดยมีค่ากลางประมาณร้อยละ 2.2 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าและก็แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในภูลพงษ์นายนาภากรครับได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์พบชาวต่างชาติต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยระยะยาวจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้ครับมาศึกษาอย่างจริงจังคู่ขนานตรวจเข้มโนมินีหลังพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและก็ถือครองโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 36,277 รายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าเป็นข้อเสนอให้ศึกษายังไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการเพราะยังต้องศึกษาผลดีและผลเสียรวมถึงพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์หรือว่าระเบียบอย่างไรในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักระยะยาวเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณภาพขณะที่ไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งด้านการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศครับ
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปอสค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติสร้างความเสียหายแก่ประเทศกว่า360ล้านบาทค่ะพลตมตรีทัดภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอสเปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์ปิดค่ะที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มโพสต์การซื้อขายไปกำกับภาษีอากรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทหัวบินในการซื้อขายสินค้าเปิดบัญชีม้าสำหรับโอนเงินจากลูกค้าเพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจคดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง360ล้านบาทโดยเริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าไปแจ้งความค่ะก่อนที่ทางตำรวจปอสและกรมสรรพากรจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลล่อซื้อ2ครั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญาขออภัยค่ะศาลอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมขออนุมัติหมายค้นบ้านพักผู้ต้องหาและบริษัทที่ตั้ง10จุดใน5จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อ11สิงหาคมจนเป็นให้จับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายซึ่งเป็นทั้งผู้ออกใบกำกับภาษีเท็จผู้ใช้ใบกำกับภาษี

0: เพชรบัญชีม้ายึดของกลาง8รายการด้วยกันซึ่งก็มีใบกำกับภาษีเพชรเอกสารทางบัญชีรายงานการซื้อขายภาษีซื้อภาษีขายเอกสารการโอนเงินสมุดบัญชีธนาคารและตราประทับบริษัทรวมกว่า200รายการค่ะมีการจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัททั่วประเทศโดยเฉพาะกิจการที่มีรายได้สูงอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเพื่อนำใบกำกับภาษีไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระภาษีที่ต้องชำระโดยการจำหน่ายของบริษัทนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเซลล์ค่ะจะมีการอำพรางตัวในทุกขั้นตอนทั้งการรับโอนเงินโดยบัญชีม้ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อของทรัพย์สินส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะไม่ใช่การยื่นมือต่อมือแต่จะส่งผ่านซองเอกสารจ่าหน้าซองระบุเป็นชื่อของบุคคลที่3กิจการที่ขายใบกำกับภาษีปลอมให้ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเป็นหลักซึ่งส่วนมากค่ะจะเป็นกิจการที่มีรายได้สูงนะคะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า3บริษัทนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันมีสาขากระจายใน5จังหวัดที่มีการตรวจค้นลักลอบขายบินผีมาแล้ว5ปีจดทะเบียนประกอบธุรกิจพลังงานและโซล่าเซลล์นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีการแสดงรายได้ต่อปีถึง400ล้านบาทหากลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรเพียงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนบาทต่อปีทำให้เสียภาษีต่อปีน้อยส่วนค่าซื้อขายบินทางบริษัทที่ขายบินจะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ตามลูกค้าของบินแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการกระทำความผิดซึ่งอย่างที่รายงานค่ะว่าความเสียหาย360ล้านบาทตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการซื้อขายไปกำกับภาษีปลอมนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายสามารถนำเอกสารไปลดภาระภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอย่างมากค่ะ
1: 12นาฬิกา17นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกองทัพภาคที่2ครับผนึกกำลังกับกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่เชียงใหม่ประสานสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35การเดินทางครั้งนี้ครับเปียวเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ35จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญก็ได้แก่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ35อำเภอแม่ริมฐานปฏิบัติการกิ่วหุงกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการโนแลหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่3โดยเฉพาะกิจชยานุภาพการประสานภารกิจระหว่างกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการกำลังด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นและก็เคมีพันที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: การคัดค้านนโยบาย EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะพร้อมเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมนับ300คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรอฟังความคืบหน้าและคำตอบจากรัฐบาลโดยผ่านนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างรอคำตอบแกนนำผู้ชุมนุมนายสุเมธและนายสุนทรคมคายก็ผลัดเปลี่ยนการปราศัยโจมตีนโยบายของรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและโรงงานจากจีนรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาโรงงานและขยะอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต่อมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังประตูด้านข้างศาลากลางจังหวัดแต่พบว่าประตูทุกบานถูกปิดคล้องโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าสังเกตการอยู่ภายในเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปค่ะตลอดช่วงของการชุมนุมมีการผลัดเปลี่ยนการประสัยแต่งกายล้อเลียนผู้ว่าราชการจังหวัดท่ามกลางตำรวจเฝ้าสังเกตการโดยรอบหนึ่งในการนำระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการรับฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจะชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะยกระดับอย่างไรซึ่งตอนนี้มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกางเต็นท์ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ฉะนั้นมองสหรัฐกดดันเลือกข้าง AI ไทยต้องสร้างพื้นฐานข้อมูลความรู้ให้แน่นหวังเป็นแต้มต่อเลือกความเหมาะสมทางเทคโนโลยีได้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนว่าเรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควรและจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI อย่างประเทศจีนในกลับไปสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกนะครับซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมแต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณาแต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลางฉะนั้นในมุมมองการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้เลยจะต้องมีการหารือกับนายสีให้นายศรีหศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อหาแม่มุมแง่มุมต่างๆส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้นนายยศชนันท์ยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอดตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็งในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเรากับหลายประเทศครับทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีมีการคุยกันตลอดในเรื่องพื้นฐานของไทยจะหากทำให้เข้มแข็งอย่างไรไม่ฉะนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอดฉะนั้นเร่งทำ 2-3 เดือนไปแล้วเพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานของเราเองแม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนอกจากนี้ครับมีการเตรียมทีมทั้งคนในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้งและจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องของการตั้งแผนต่างๆซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วแต่ต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะคะในฝั่งของไทยเรามีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของทุ่นตรวจสึนามินั้นตอนนี้ใช้การได้อย่างไรทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะก็รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ค่ะคือเมื่อ15สิงหาคมซึ่งใกล้เรากว่า500กิโลเมตรทำให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยขณะที่อินโดนีเซียมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิค่ะหลังจากนั้นเพียง15นาทีก็ยกเลิกการประกาศเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะว่าจะกระทบเรื่องของสึนามิมายังประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเกิดแผ่นดินไหวระยะใกล้เคียง500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกได้แต่ไม่สร้างความเสียหายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิการสร้าง

0: ความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นทางนายธีรพัฒน์ระบุว่าท่อนตัวทุ่นค่ะมีการลอยอยู่ที่บริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของไทยประมาณ540กิโลเมตรส่วนอีกตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ค่ะคือทุ่นสึนามิซึ่งจริงๆแล้วทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูการไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรนั้นมีหรือไม่แล้วจึงสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นแบบนี้เช่นเดียวกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีการเกิดสึนามิได้หรือไม่ไม่ได้บอกว่าทุ่นนี้ขยับแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนแต่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันค่ะการจะเตือนว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่นั้นมักจะเกิดจากการที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทยหรือในทะเลว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม่ค่ะซึ่งก็มีหอเตือนภัยอยู่ที่ทางอันดามันตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุ่นที่ชำรุดสายขาดแล้วก็ยังมีสัญญาณ GPS อยู่ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ300คนแล้วก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนที่แผ่นดินไหวอินโดนีเซียนะครับตัวเลขณขณะนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย53คนแล้วสำหรับผู้เสียชีวิต1สัปดาห์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ตามมาตราริกเตอร์โคลอมเบียยังคงเร่งกู้ภัยแล้วก็ฟื้นฟูภัยพิบัติที่ทำลายอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองคาลีเปเรราแล้วก็มานิซาเลสทีมกู้ภัยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปรัฐบาลของนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูท่ามกลางความโศกเศร้าและก็สถานการณ์ที่ยากลำบากชาวโคลอมเบียแบ่งปันกำลังใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยพิธีทางศาสนากลางแจ้งใกล้ซากปรักหักพังเช่นที่เมืองคาลีเพื่อปลุกขวัญให้ผู้คนไม่สิ้นหวังครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก143คนส่วนที่อินโดนีเซียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนจากการรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับในช่วง2วันมานี้ยังเกิดแผ่นดินไหวหรือ after shock อีกประมาณ340ครั้งทำให้กระทบแผนการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยประชาชนหลายพันคนยังคงพักหลบภัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยที่ยังขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์พวกเขายังไม่รู้ล่วงหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าถนนหลายสายถูกปิดและยังเกิดดินถล่มด้วยครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในคองโกค่ะยืดเยื้อมาจนทำให้กลายเป็นการระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้ค่ะตามรายงานของรัฐบาลสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในปี2018ถึง2020แล้วถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่มเป็น 4,945 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่101รายทำให้การระบาดครั้งล่าสุดยังเป็นการระบาดที่แพร่กระจายมาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวรัสนี้ที่เคยมีมาโดยแพร่กระจายไปแล้ว6จังหวัดจาก26จังหวัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่วนกลางอยู่ที่จังหวัดอิตุริซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,400 รายผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยค่ะว่าปกติแล้วเมื่อการระบาดผ่านไประยะหนึ่งอัตราการเสียชีวิตจะลดลงเนื่องจากระบบติดตามผู้สัมผัสดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับการยืนยันรักษาได้เร็วขึ้นแต่ว่ากลับพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ตรวจพบช้าเกินไปโอกาสการรักษาได้จึงน้อยลงไปด้วยค่ะซึ่งทางสหประชาชาติเตือนว่าอีโบลากำลังลุกลามอย่างโรคระบาด1คนในทุกๆ30นาทีและตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02114

0: สนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-COT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
3: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการปักใต้บ้านเรายามเที่ยงค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เจอฝนกันพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างชุมพรก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะจังหวัดอื่นๆล่ะคะคุณผู้ฟังระนองสุราษฎร์นะคะ แล้วก็ทางใต้มีจังหวัดไหนอีกอ่ะกระบี่พังงาภูเก็ตนะคะนครสงขลายะลาสตูลนราธิวาส
2: พัทลุง
3: หมดยังคะครบยังเนี่ย
2: สุราษฎร์ธานี
3: 14จังหวัดภาคใต้นะคะ
2: ก็รับฟังเรื่องราวข่าวสารของภาคใต้กันได้นะฮะ
3: ค่ะก็พื้นที่ไหน นะคะเจอฝนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะคะ
2: ค
3: ในเพจ Facebook ตอนนี้อสมทชุมพรของเราไลฟ์สดอยู่นะคะจะได้เห็นโอนฤมลนะคะโอนันทวัฒน์ วันนี้เป็นยังไงจัดรายการ นะคะ
2: อาจจะจัดรายการไปไอไปนะครับยังไม่หายเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นมาเป็นเดือนแล้วนะครับพี่โอครับเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วมันมีอาการเขาเรียกว่าเรื้อรังหรือเปล่า
3: คือ
2: จะไอตลอดแต่ไม่มีไข้วิบิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังมีอาการไอทำให้บางทีเนี่ยเวลาจัดรายการมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึง
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: อาจจะมีเสียงคอกแคกออกอากาศไปบ้างใช่ไหมคะต
2: ้
3: องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นของเหล่าดีเจ
2: ยังครับยังไม่แก่ยังไม่ยอมแก่นะ
3: ตอนนี้เพลงอะไรนะ
2: ครับ
3: ยังไม่แก่เนี่ยกำลังมาแรงไงใช่ไหมคะ
2: เพลง AI มาแรงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ
3: ค่ะนะก็อ่ะยังไงเดี๋ยวช่วงเพลงก็ค่อยไปติดตามรับฟังกันนะคะทักทายคุณทัศยาด้วยน้องต้นน้ำด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
2: ก็เมื่อวานสื่อไหมครับที่มีข่าวสึนามิที่อินโดนีเซียนะครับทำเอาตกใจไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคลิปนะครับที่เขาถ่ายให้เห็นเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้ยมันน้ำเยอะนะนี่อ่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้นึกถึงเมื่อเคยครั้งที่เคยเกิดสึนามิที่ภาคใต้บ้านเรานะครับฉะนั้นก็ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเมื่อสักครู่ฟังข่าวเขาก็บอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยก็มีการเช็คในเรื่องราวของอุปกรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิอยู่นะครับของประเทศไทยว่ายังใช้ได้ปกติอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการตื่นตระหนกในช่วงแรกก็มีการสร้างอุปกรณ์ต่างๆไว้มากมายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้อุปกรณ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับ
3: ใช่ค่ะต้องมีการเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะการฝึกซ้อมแผนใช่ไหมคะการตรวจสอบอุปกรณ์ ตรวจสอบอาคารอะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุทีก็กระเตื้องทีนึงแล้วก็หายไปจริงๆว่าคือเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องมีแผนแล้วว่า3เดือนตรวจสอบอุปกรณ์ครั้งหนึ่งไหมนะคะหรือว่า6เดือนตรวจสอบครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปเพราะว่าในเรื่องของการเตรียมการนะคะเตรียมแผนต่างๆเนี่ยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคงจะต้องมีแผนอยู่แล้วแหละนะคะก็เอาเป็นว่ามาคุยประเด็นข่าวในชุมพรกันก่อนดีกว่านะน้องโอ๋นะ
2: ค
3: ่ะพูดถึงเรื่องของทะเลแล้วก็แน่นอนชุมพรเราเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรกว่า100คนเลยนะคะนำโดยนางชงโคนินสถิตนายกสมาคมประทิวคลองบางสนแล้วก็นายจรูญชัยยะนายกสมาคมประมงชาวตำบลด่านสวีค่ะเดินเข้าไปยื่นหนังสือต่อนายกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการดำเนินโครงการOECMS นะคะก็คือพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิผลในพื้นที่นำร่องของอำเภอปะทิวเนื่องจากนะคะก็กังวลค่ะว่าโครงการเนี่ยขาดความชัดเจนแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะว่าชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทราบข่าวมาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการโดยที่ไม่ได้มีการไปสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องชาว

0: ประมงในพื้นที่เขาก็เลยเกิดความกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยกำลังจะแต่งตั้งคณะทำงานในโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งส่วนใหญ่ชาวประมงเนี่ยไม่ทราบข้อมูลเลยแม้ในการประชาคมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมติไม่ขอรับโครงการดังกล่าวนะคะแต่กลับมีการแจ้งว่าจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาก็สร้างความคลางแคลงใจนะคะว่าเหตุใดกระบวนการเนี่ยจึงดำเนินไปโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากคนในพื้นที่ทั้งที่พื้นที่นำร่องดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมแหล่งทำมาหากินของชาวประมงเนี่ยกว่า 2,000 ครัวเรือนนะชาวประมงเองเขาก็สะท้อนค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งอยู่แล้วก็หวั่นเกรงนะคะว่าการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์หรือว่ากฎระเบียบเพิ่มเติมภายในโครงการนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออาชีพแล้วก็รายได้ในอนาคตค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะชาวประมงที่ถูกดำเนินคดีจากการเข้าไปทำประมงในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานโดยไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะก็เป็นหลักฐานความเดือดร้อนที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันจะต้องมีข้อระเบียบกฎเกณฑ์อะไรที่มันชัดเจนไง
1: ใช่ครับบางทีเนี่ยชาวประมงเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเขามีการตั้งระเบียบนี้ขึ้นมาตั้งกฎนี้ขึ้นมาตัวเองก็หากินอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หากินมานานแล้วจู่อยู่วันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่ม
0: ถูกต้อง
1: เขาก็งงว่าก็เคยหากินอยู่ตรงเนี้ยอยู่ๆมันหากินไม่ได้แล้วเหรออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทางเขาเรียกว่าพี่น้องชาวประมงเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยทราบข้อมูลข่าวสารก็ยึดเอาแนวทางที่ปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับแล้วก็ทำมาหากินกันมาโดยตลอดแต่ว่าปัจจุบันพอมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วที่เกาะร้านแปดร้านไก่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะว่ามันอยู่ในเขตด้วยหรือเปล่าแล้วต่อไปมันจะดำน้ำดูปะการังได้ไหมซึ่งก็เป็นอาชีพของชาวประมงที่ทำกันมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรเป็นหน้าเป็นตา
0: ใช่คร ับ
1: เรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: นะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางด้านนายกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเองเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากพี่น้องชาวประมงเท่าที่ควรก็อาจจะส่งผลให้เกิดความกังวลใจในการดำเนินงานโดยทางจังหวัดเนี่ยจะนำเรื่องไปรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพื่อพิจารณาข้อเสนอของชาวประมงค่ะที่ต้องการให้มีการชะลอการแต่งตั้งคณะงานไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การทำประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสนะคะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มชาวประมงก็ย้ำว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คัดค้านเรื่องการอนุรักษ์นะแต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร่วมกันดูแลทรัพยากรผ่านกลุ่มธนาคารปูบ้านปลาอยู่เสมอแต่เรียกร้องเนี่ยให้รัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวประมงเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลโดยตรงเนี่ยมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเพื่อที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการทำมาหากินของคนชายฝั่งไม่เกิดความขัดแย้งในอนาคตนั่นเองนะคะ
1: ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามีบทสรุปเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันที่มีพี่น้องชาวประมงไปยื่นเรื่องเนี่ยนะครับโอ้วันนั้นดุเดือดมากนะครับโอ้นะครับก็ต้องชื่นชมท่านรองผู้ว่านะครับท่านนิ่งมากนะวันนั้นท่านนิ่งจริงๆนะครับทั้งที่ชาวบ้านชาวประมงเนี่ยนะครับใส่ข้อความโอ้โหนะครับพูดกันแบบรุนแรงมากนะครับแต่ก็นั่นแหละครับท่านก็ยอมรับปัญหาแล้วก็นำไปแก้ไขนำไปหารือกัน
0: ก็คือท่านคงจะมีประสบการณ์เยอะนะคะท่านรองผู้ว่ากิติภพรอดดอนเนี่ยนะคะจากท่านเคยไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเคยสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอหลังสวนนะคะจนกระทั่งท่านย้ายไปแล้วก็ท่านย้ายกลับมารอบ2แล้วก็ท่านไปขึ้นตำแหน่งรองผู้ว่าที่จังหวัดระนองแล้วก็กลับมานะคะเป็นรองผู้ว่าที่ชุมพรท่านคงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากดังนั้นท่านจะนิ่งมากนะคะแต่ก็คือเอาใจใส่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะรับฟังความคิดเห็นนะคะ
1: ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับส่งมาวันนี้หลายข่าวมากเลยทีเดียวนะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะพักกันก่อนสักครู่นึง นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวในจังหวัดอื่นๆค่ะว่าวันนี้มีข่าวอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวัน

0: 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
2: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับเรามาดูข่าวของทางจังหวัดพัทลุงกันก่อนเลยครับพี่โอ๋ครับ
3: นะ
2: คือทางจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับมีการยกระดับร้านค้าท้องถิ่นสู่ศูนย์การค้ายุคใหม่เชื่อมออฟไลน์ออนไลน์ครบวงจรนะครับโดยมีการเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การค้าในยุคดิจิตอลนะครับเปิดตัว local trade center นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นรูปแบบใหม่มุ่งพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัยพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจรนะครับเพื่อหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับโดยนายธราวุฒช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิด Local Trade Center จังหวัดพัทลุงที่ร้านหมูทองคักท่าแคนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับโดยมีนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมพิธีเปิดด้วยนะครับซึ่งโครงการ Local Trade Center เนี่ยนะครับจัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายสมาชิกสมาคมการค้าไมโครSME ไทยนะครับให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการขายและการตลาดเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับธุรกิจท้องถิ่นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ อย่างกว้างขวางนะครับสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ4แห่งนะครับก็คือจาก4ภูมิภาคนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดชลบุรีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดพัทลุงนะครับโดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกให้บริษัท C&T Food จำกัดเป็น Local Trade Center ของจังหวัดนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับทางบริษัทเองนะครับได้คัดเลือกจากศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะครับมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและก็มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลที่มุ่งให้ธุรกิจเนี่ยสามารถปรับตัวสร้างช่องทางการตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
3: ค่ะนะคะแล้วก็ที่พัทลุงยังมีอีกข่าวนึงนะคะที่ส่งมาโดยดีเจจ้าจ๋านะคะซึ่งวันนี้17สิงหาคมนะคะจังหวัดพัทลุงก็เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่นะคะซึ่งจัดเป็นรุ่นที่9แล้วนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะคะโดยมีนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่แล้วก็ร่วมการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหนะสภาพถนนแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะซึ่งการอบรมรุ่นที่9เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนค่ะโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะคะจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาพัทลุงแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะคะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงก็มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดท้องถิ่นอำเภอไปจนถึงชุมชนประชาชนนะคะต้องมีส่วนร่วมค่ะที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ครับก็เป็นข่าวจากพัทลุงนะครับเรามาต่ออีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังกันต่อเลยนะครับโดยทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.เนี่ยนะครับได้มีการของจังหวัดตรังนะครับมีการผนึกกำลังเปิดวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับดีเดย์ก็คือ17สิงหาคมนี้นะครับมีประกาศมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดมุ่งลดการตายให้เป็นศูนย์

0: นะครับโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกบูรณาการร่วมกับจังหวัดตรังและภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดงานวันอนุรักษ์วันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2569ณลานวัฒนธรรมตรังข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้นะครับนายอุกฤษสัตภูมินนะครับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายประจวบโมครัตมุ่มโดยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับได้มีร่วมพิธีดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับภายในงานได้มีกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างความรู้และความสนุกอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้แก่นิทรรศการองค์ความรู้เรื่องพยูนและระบบนิเวศทางทะเลนะครับการเสวนาเชิงวิชาการให้ในหัวข้อร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้พยูนอยู่คู่ทะเลไทยการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์และการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนรวมไปถึงโซนจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีจังหวัดตรังนะครับสำหรับวันที่17สิงหาคมของทุกปีเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพยูนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวเท่านั้นเองครับพี่โอ๋ครับ
1: น้อยมากเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยทั้งนี้นะครับเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญก็คือแหล่งหญ้าทะเลมักเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นนะครับทำให้พยูนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูงและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงานเชิงรุกในการป้องกันทรัพยากรทางทะเลนะครับทางกรมก็ได้มีการเตรียมประกาศมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นกฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มแข็งพร้อมกับมีการกำหนดขอบเขตในพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมที่มนุษย์ทำขึ้นเนี่ยให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับวันนี้แหละนะครับวันที่17สิงหาคมนะครับกับพยูนต้องรอดนั่นเองครับพี่โอ๋ครับ
1: ใช่ค่ะเวลาไปเที่ยวจังหวัดตรังแล้วนะคะจะไปเห็นแต่รูปปั้นไม่ได้เนาะมีโอกาสอยากเห็นตัวจริงแต่ว่านั่นแหละมันเริ่มจะลดน้อยลงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะไปดูข่าวกันต่อที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ยกระดับมาตรการเข้มเลยค่ะเพื่อที่จะคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงใช่ไหมคะ yeah. ช่วงนี้เรื่องของการพกพาอาวุธปืนเนี่ย นะก็เป็นเรื่องนึงค่ะที่ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ย ต้องมีมาตรการต่างๆแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ดำเนินการนะคะตามคำสั่งการของกระทรวงมหาดไทยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมการครอบครองพกพาอาวุธปืนอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่สถานศึกษาแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะเขาก็มีผลปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะฝ่ายปกครองเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นถึง5คดีใช่ไหมคะอาวุธปืน5กระบอกส่วนประกอบอาวุธปืน3รายการเครื่องกระสุน55นัดนะคะตำรวจภูธรภูเก็ตเอง28คดีค่ะอาวุธปืน17กระบอกอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ4รายการแล้วก็เครื่องกระสุน426นัดนะคะรวมผลการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ตเนี่ย33คดีอาวุธปืน22กระบอกส่วนประกอบอุปกรณ์7รายการเครื่องกระสุน481นัดนะคะโดยนายชวนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็กล่าวเน้นย้ำเลยนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาสถานที่สำคัญแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็เหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: เมื่อวานผมดูข่าวนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค้นรถท่านนายกอนุทินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอหรือเปล่าเป็นคดีหรือเปล่านะ
1: ก็กล้าเนาะ
0: ใช่ครับทำตามหน้าที่ครับพี่โอ๋ครับหน้าที่ก็คือหน้าที่นะฮะก็ชื่นชมด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวจากทางจังหวัดสงขลากันต่อเลยนะครับพี่โอ๋ครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระนะครับ 10,000 รูปนานาชาติปีที่23นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามจาก

0: ทางดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมตักบาตรพระ10,000 รูปนาน

0: โคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่13ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อณถนนนิพัทอุทิศ3ใจกลางนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากพิธีจัดขึ้นท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจาก4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และเมียนมาโดยผู้เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะอาราธนาศีล5นั่งสมาธิเจริญภาวนาถวายสังฆทานและทายธรรมพร้อมร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานและร่วมวัดชายแดนภาคใต้เพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูปจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการทำความดีของประชาชนควบคู่กันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานราชการจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่องค์กรภาคีภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติทำหน้าที่ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและนิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศเข้าร่วมพิธีส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผู้ร่วมเดินทางมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่นครหัดใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาทางด้านของนายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างบุญกุศลและรวมพลังคณะสงฆ์จาก4ประเทศและ14จังหวัดภาคใต้เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านศาสนาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปสู่ความเข้มแข็งความมั่นคงและสันติสุขลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมท.สงขลาด้วยนะครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามประเด็นข่าวนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะที่ยังมีข่าวเพิ่มเติมจากดีเจสายใต้ของเราเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการตรึงกำลังใช่ไหมคะเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็ดับควันไฟที่ยังหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งใช่ไหมคะก็สถานการณ์เนี่ยยังไม่ปกติถึงแม้ว่าไฟไหม้ในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชะอวดนะจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะคลี่คลายลงไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งราชการเอกชนประชาชนนี่ก็ยังที่ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงใกล้เคียงเนี่ยยังคงปักหลักนะคะปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์โดยในวันนี้17สิงหาคมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟไหม้ป่าพุควนเคร่งร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะในการเข้าไปสนับสนุนดับไฟป่านะคะการช่วยเหลือดูแลประชาชนจากสาธารณภัยนะคะโดยจัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าเสริมกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเครื่องมือแล้วก็รถบรรทุกน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกิดเหตุไฟป่าพรุควนเคร่งอย่างต่อเนื่องนะคะข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบล เคร่งอำเภอชะอวดนะคะก็ส่งผลกระทบพื้นที่ทำให้ป่าเสียหายประมาณ500ไร่นะคะพบจุดความร้อนนะ15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนค่ะจำนวนกว่า800คนเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอ

0: พยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปรักษาตัวณรพสตใกล้เคียงแล้วก็โรงพยาบาลชะอวดนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้นะคะจากการประสานงานแล้วก็บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็มีการระดมรถดับเพลิงแล้วก็รถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนเนี่ยรวม100คันเลยเนาะที่จะเข้าไปฉีดน้ำเร่งดับไฟแล้วก็ทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดเนี่ยก็เริ่มเบาบางลงนะคะแต่สภาพอากาศเนี่ยเขาบอกว่ากระแสลมแรงด้วยความแห้งแล้งของชั้นดินพรุนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังต้องตรึงกำลังพลนะรถบรรทุกน้ำแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็ดับควันไฟที่หลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าปัญหาไฟป่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไหม้อยู่ด้านบนพี่หรอ
0: นะ
1: ฮะโดยเฉพาะป่าพรุเนี่ยนะครับมันจะไหม้อยู่ด้านล่างนะครับทำให้บางทีในการดับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับ
0: นะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ยังพอมีเวลานะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามนะคะปากใต้บ้านเราคุณมัยราบใช่ไหมคะเนี่ยก็ทักทายด้วยไม่รู้ว่าฟังอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปากใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงก็จะมีโอนฤมลค่ะ
1: ครับผมโอนันทวัฒน์นะครับก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้จากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับที่ส่งข่าวกันเข้ามาให้เราได้อ่านออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ติดตามกันได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงหน้าก็ติดตามรายการตามปกติของแต่ละสถานีนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะมีนัดกันเจอกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไปไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีตอบไม่ชัดเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนระบุว่าอะไรที่ทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดชายแดนสระแก้วยังไม่ปลอดภัย EOD พบลูกระเบิด40มม.กลางทุ่งนาตาพระยาพันตำรวจเอกพิภพพรหมยกผู้กำกับการตชด.12มอบหมายให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด1ชุดเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมกับชุดเฉพาะกิจตาพระยาเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ทุ่งนาระหว่างจุดตรวจต.14ถึง15บ้านคลองเพงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าเป็นลูกระเบิดขนาด40มม.1นัดซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังจึงเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยก่อนทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่ยังคงตกค้างตามพื้นที่ชายแดนสระแก้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าทุ่งนาและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตซึ่งแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นปกติแต่ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวว่าเมื่อเวลา 10:30 นจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการทางทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอหนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนก่อนส่งต่อทางอากาศด้วยไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การรักษาต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.อ
10: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
13: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันนะคะกับบ่ายวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569อยู่จนแบบลืมวันลืมเดือนไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็พอนั่งเถียงกันอยู่นะคะกับพี่ๆข้างนอกนะคะว่าศุกร์นี้เนี่ยในใจเนี่ยยังรู้สึกว่าศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ที่14อยู่เลยนะคะนึกว่าวันที่21เนี่ยจะเป็นวันศุกร์หน้าเพราะว่าวันที่21เนี่ยเดี๋ยวจะมีงานพิธีเปิดนะงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่พอดีทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็เชิญมาร่วมงานก็เลยนั่งเถียงกันว่าเดี๋ยวศุกร์หน้านะคะไปร่วมงานกันน้องหมอกกับป้าอู๋ก็บอกว่าไอ้ไรของพี่กับเฮาวะศุกร์หน้าแล้วอยู่ศุกร์นี้ดีวะบอกเอ้าศุกร์นี้เหรอคือในใจยังคิดว่าศุกร์นี้คือวันศุกร์ที่14นะคะพี่นิดก็บอกว่า14อะไรล่ะหวยออกแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็พลาดการถูกหวยกันไปนะคะ615ใช่ไหมคะว่าเช้าน้องเต้ก็ทักบอกพี่กะเพราว่าเสียใจหนักมากนะคะไม่บายใจเลยนะคะสื่อ611ไปเอา615ว่ะยินดีกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกท่านด้วยนะคะ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: จริงๆแล้วช่วงบ่ายโมงก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะหายกันไปหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดรายการสดก็ต้องขออภัยนะคะพอดีกระเป๋าไปที่เกาะแรดมาค่ะช่วงนี้งานมงคลจะเยอะนิดนึงนะคะเกาะแรดไหนใครเคยไปมาแล้วบ้างเกาะแรดก็เป็นอีกเกาะนึงนะคะที่สามารถข้ามเอารถข้ามฝั่งไปได้เลยนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่น่าเที่ยวมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไปแล้วคือน่าหลงไหลมากๆเลยอากาศดีมากค่ะคุณผู้ฟังคะอากาศดีมากจริงๆแล้วก็คนในพื้นที่ก็น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยพอดีกับเรามีโอกาสไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรงานแต่งงานนะคะให้กับลูกสาวนะคะของเจ้าของร้านโรงเตี๊ยมนะคะที่ขายอาหารเครื่องดื่มเนาะร้านโรงเตี๊ยมที่เกาะแรดก็เชื่อว่าชาวสุราษฎร์หลายคนน่าจะเคยมีโอกาสได้ไปก็จะมีโฮมสเตย์หลายที่เลยล่าสุดก็ที่คนแห่กันไปตอนนี้ก็น่าจะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะซันตะลมอะไรซันโตโลมาอะไรสักอย่างถ้ากระเพาะเอ่ยชื่อไม่ผิดนะคะน่าจะซันโตโลมาแหละน้องหมอกไปมาแล้วนะคะน้องสายหมอกไปมาแล้วคือกระเพาะก็ตั้งใจว่าจะแวะไปที่คาเฟ่เหมือนกันแต่เนื่องด้วยมีงานมงคลแล้วก็คนแบบเยอะมากเลยนะคะที่คาเฟ่ก็เลยไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปก็เลยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าค่อยกลับไปใหม่ดีกว่าแล้วอากาศดีมากวันศุกร์ที่ผ่านมาลมพัดเย็นสบายมากๆเลยคือกระเพาะไม่ได้ไปที่นี่นานมากๆแล้วนะคะกระเพาะเคยไปสักประมาณ 1-2 ครั้งแหละถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เคยมีโอกาสไปทานอาหารที่โรงเตี๊ยมด้วยอ่ะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคณะสื่อมวลชนเนี่ยเราจัดกิจกรรมกันนะแต่ก็พอจำไม่ได้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็มีโอกาสได้ไปกินข้าวที่เกาะแรดนะคะตอนนั้นแต่นานมากแล้วนะคะก็มีโอกาสได้ไปเยือนอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็คือเปลี่ยนแปลงไปมีความแบบมีความสวยงามทัศนียภาพอะไรเนี่ยค่ะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจจังเลยเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันถึงเรื่องก่อแรกกันต่อค่ะ
0: M Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: M Cord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มาคุยกันต่อก่อนแรดเนี่ยค่ะแรดเนี่ยจะใช้เป็นตัวต่อเต่าสะกดนะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่าก่อนแรดนะคะเป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ในตำบลดอนสักค่ะอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจุดเด่นของที่นี่เนี่ยค่ะเป็นชุมชนชาวประมงเชื้อสายจีนไหหลำนะคะเป็นเชื้อสายจีนไหหลำโบราณกลางทะเลที่จุดเด่นก็คือไม่ต้องนั่งเรือข้ามพอเราพูดถึงเรื่องของเกาะ นะคะพอพูดถึงเกาะหลายคนก็ต้องนั่งคิดว่ามันก็ต้องนั่งเรือไปเกาะนะคะแต่เกาะแห่งนี้ไม่ต้องนั่งเรือนะคะไม่ต้องนั่งเรือค่ะเราสามารถเอารถเนี่ยไปจอดนะคะแล้วก็ข้ามสะพานเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งเกาะได้เลยนะคะคือสะดวกสบายมากการเดินทางสะดวกสบายมากจากในเมืองจากบ้านดอนไปที่ดอนสักก็ตีว่าประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะประมาณสัก1ชั่วโมงที่นี่นะคะจุดเด่นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นชุมชนชาวประมงเชื้อสายจีนไหหลำโบราณกลางทะเลที่ไม่ต้องนั่งเรือข้ามฟากแล้วก็จะมีสะพานปูนเนี่ยยาวประมาณ500เมตรเชื่อมจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่เกาะนะคะอยู่ห่างจากชายฝั่งก็ประมาณแค่500เมตรเพราะว่าข้ามสะพานปูนไปเดี๋ยวนี้มีสถานที่ให้จอดรถเนี่ยกว้างขวางมากก็จอดรถไว้อีกฟากหนึ่งของสะพานแล้วก็จะมีเป็นพ่วงข้างรับจ้างนะคะของชาวบ้านในชุมชนเลยก็จะมารอรับส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยข้ามสะพานไป500เมตรค่ะนะระหว่างข้ามสะพานก็จะได้แบบกินลมชมวิวสองข้างทางนะคะสบายมากคือแบบลมเย็นแล้วก็จะมองเห็นวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็สวยงามมากนะตอนที่กะเพราไปเนี่ยก็จะเห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็จะไปเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะโดยการนั่งรถพ่วงข้างเนี่ยข้ามฟากไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปเที่ยวเยอะมากค่ะเข้าไปเที่ยวเยอะมากบรรยากาศนะคะก็เป็นหมู่บ้านชาวทะเลที่เงียบสงบมากๆแล้วก็ผู้คนในณที่นั้นก็จะใช้วิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายค่ะมีบ้านไม้โบราณแต่ตั้งแต่เดิมมีโฮมสเตย์ให้ได้เลือกนอนพักผ่อนกันนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ริมทะเลที่เปิดใหม่ที่กระเพาบอกคือบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยงามมากคาเฟ่ที่เปิดใหม่ก็จะเป็นโทนสีฟ้าขาวเนี่ยสีแบบกึ่งๆสีน้ำทะเลเลยสวยงามจริงๆนะคะสำหรับที่นี่แล้วก็จะมีศาลเจ้าค่ะที่ใครไปใครมาก็จะต้องไปกราบไหว้นะคะศาลเจ้าเกาะแรดค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวเกาะแรดให้ความเคารพนับถือพอเราเดินลงสะพานไปใช่ไหมคะเราก็จะมองเห็นศาลเจ้าเนี่ยอยู่ตรงหน้าเราเลยนะคะก็สามารถไปกราบไหว้ขอพรกันได้ที่นี่มีประวัตินะคะโดยย่อสั้นๆค่ะก็คือมีชุมชนชาวจีนเนี่ยอบพยพมาตั้งรกรากนะคะกว่า200ปีประชากรส่วนใหญ่บนเกาะเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะชื่อเกาะแรดมาจากชื่อต้นไม้ท้องถิ่นค่ะนะมันมาจากชื่อต้นไม้ท้องถิ่นก็คือต้นขี้แรดค่ะที่ขึ้นอยู่บนเกาะนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของเกาะแรดนะคะชาวจีนอพยพเคยเรียกเกาะแห่งนี้ว่าฮีเด้งนะคะฮีเด้งหมายถึงตะเกียงสวรรค์ค่ะนะคะตะเกียงสวรรค์แล้วก็แต่ก็ชาวบ้านตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าเกาะแรดเกาะแรดนะคะตามชื่อต้นขี้แรดนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่โรงเตี๊ยมที่กะเพราไปเป็นวิธีกรก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือบรรยากาศจีนๆนะคะนายพิธีก็เลยใส่เป็นชุดกี่เผาไปเลยนะคะวันนั้น ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนทุกคนได้มีโอกาสไปเยือนที่นี่นะคะก็จะเป็นเกาะเล็กๆอีกเกาะนึงในสุราษฎร์ธานีที่สวยงามแล้วก็น่าไปเยือนมากๆมีของฝากนะคะของฝากให้ซื้อกลับบ้านมาด้วยนะคะติดไม้ติดมือก็จะเป็นพวกอาหารทะเลแปรรูปอะค่ะคุณผู้ฟังปลาหมึกแห้งปลาแห้งกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะก็จะเป็นคนในชุมชนเกาะแรดเนี่ยหาเองมาแปรรูปเองแล้วก็จำหน่ายในพื้นที่นะคะก็เป็นการสนับสนุนรายได้ให้คนในชุมชนด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยใครอยู่สุราษฎร์ยังไม่เคยมีโอกาสไปเกาะแรดเนี่ยก็อย่าลืมหาเวลาไปเที่ยวนะคะพอพูดถึงเกาะแรดเนี่ยก็ยังทำให้กระเพารู้สึกว่ายังคิดถึงเกาะนกเพาอยู่เลยเกาะนกเพาครั้งหนึ่งที่พวกเราทีมงานสมทสุราษฎร์เคยไปทำกิจกรรมนะคะก็ยังคงเป็นทริป ทริปในความทรงจำนะคะยังรู้สึกว่าพอคิดถึงเนี่ยยิ้มได้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยกับทริปนี้นะคะที่เกาะนกเผาก็อยู่ในพื้นที่อำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันแต่เกาะนกเผาเนี่ยต้องนั่งเรือข้ามฟากไปนะคะถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็แค่15นาทีไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เป็นเกาะที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามมากๆก็อยากจะเชิญชวนเนาะถ้ามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยนะคะสุดที่จะไขว่คว้าบอกว่าบ่ายนี้นาสารร้อนมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะที่นาสารบ้านดอนก็เช่นเดียวกันร้อนมากเลยอยากฟังเพลงแม้ว่าของพี่เสกนะคะน้องเตแนะนำมาได้เลยค่ะแม้ว่าเนาะโอเคสวัสดีค่ะพี่เอ็ดอนุพงศ์นะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะผีเดือนด้วยสวัสดีจ้าผีสมชัยฝากทักทายเหมือนเดิมนะคะไม่รู้ต่อรูปผีเดือนจะเติมแน่ทายนะผีสมชัยเนาะใจร้ายจังพี่อาคมสวัสดีค่ะพี่อาคมบอกว่าเวลาเครียดเนี่ยให้ไปปรึกษาอะไรเอ่ยปรึกษานกเหรอคะเพราะว่านกบอกว่าเจ็บเจ็บอ๋อเจ็บเจ็บเจี๊ยบเจี๊ยบอย่างนี้เหรอพี่พี่บอยตาพี่บอยตาหนูสวัสดีค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังเนื้อคู่ของพี่วาพิทเมกเกอร์พี่ยุพเรศสวัสดีจ้าปลายรถพีเรศ1653วะได้ลอยแพ้วะเดี๋ยวนะรถตะเรียรัฐบาลมีให้ลอยแพ้ด้วยเหรอคะอันนี้เราพูดถึงก็ติรัฐบาลหัวอย่างอื่นเราไม่พูดถึง ไม่ทันแล้วแต่ดีเจพูดไปแล้วยินดีด้วยนะพี่เรศนะพอได้กินนมฮีทุยๆนะพี่นะป้าเป๊กกี้นะคะ53ค่ะ2ท้ายไม่ใช่2ท้ายเลขท้าย2ตัว53พอได้กินนมวะโอ้ยโชคดีมากคนถูกหัวเป็นคนโชคดีที่สุดเลยยินดีด้วยค่ะนะคะอาซ้ำกรุบกริบ2,000ใบละ 2,000 2ใบก็ 4,000 หักภาษีไปนิดๆหน่อยๆนะคะพี่ส้มยศสวัสดีค่ะพี่สุภาษิตมาแล้วสวัสดีค่ะพี่สุภาษิตว่าพืชที่ชื่อว่าแรดดะพืชชื่อว่ากอแรดดะเมื่อกี้พี่สิทธิ์ฟังทันมั้ยอ่ะมันเป็นที่มาที่ไปค่ะแรดเนี่ยชื่อก่อสะกดด้วยตอเต่านะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่ากอแรดดอเด็กนะคะเพราะว่ามันเป็นมาจากชื่อต้นไม้ท้องถิ่นนะคะที่มันขึ้นอยู่ในเกาะแห่งนี้ค่ะชื่อว่าต้นขี้แรดนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาของเกาะแรดค่ะเพื่อให้ความสวยงามก็เลยใส่เป็นตัวเต้านะคะ สุดที่ใจจะไขว่คว้าอยากฟังว่าให้รู้ว่ายังรักกันของพี่เสกนะคะโอ้ได้3ใบ 6,000 นะคะเยี่ยมยินดีด้วยค่ะพี่โชคดีเฮงๆปัง
0: ๆ MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: เล่าอีกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีพี่ๆจากภูธรจังหวัดนะคะมาเยือนที่อสมท.พี่ๆเขาก็เลี้ยวรถเข้ามานะคะมารถตำรวจค่ะเสร็จแล้วก็ปิดประตูลงมาทั้ง2คนเลยนะคะทั้ง2ท่านเลยแล้วก็ถือเอกสารสีขาวมา1ฉบับค่ะไอเราก็คิดในใจว่าเอ๊ะบ่ายโมงวันนี้เราไม่ได้นัดสัมภาษณ์ตำรวจนะตำรวจมาทำไรร้าวนี่วะไม่ค่อยบายใจนะ เห็นพี่ๆตำรวจมารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ค่ะพอพี่ๆเขามาปุ๊บนะคะก็อ๋อโอเคพี่ๆเขามาขอความร่วมมือนะคะในการตอบคำถามนิดหน่อยนะคะก็ยินดีในการตอบคำถามไปแล้วตอนแรกคิดว่ามาจับใครหรือเปล่าในฐานะขโมยหัวใจอะไรเงี้ย สรุปว่าไม่ใช่นะคะคือที่ภูธรจังหวัดเนี่ยค่ะก็มีโครงการเกี่ยวกับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มาลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะหน่วยงานต่างๆในพื้นที่สุราษฎร์เนี่ยค่ะในเรื่องของการ ป้องกันภัยดูแลตนเองนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีหน่วยงานที่เป็นองค์กรสื่อสารมวลชนนะคะเราก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันกับภูธรจังหวัดค่ะอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในถนนเดียวกันก็คือถนนพ่อขุนทะเลพี่ๆก็มาพูดคุยสอบถามนิดหน่อยแล้วว่าที่นี่เป็นสถานีอะไรยังไงนะคะมีกล้องวงจรปิดกี่ตัวนะใช้งานได้ครบทุกตัวหรือเปล่าประตูเปิดปิดอะไรยังไงนะมีเจ้าหน้าที่ดูแลยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยสงบเรียบร้อยดีไหมที่นี่นะคะก็มีการพูดคุยกันสักระยะหนึ่งนะคะเราก็ให้ข้อมูลไปนะคะก็เพราะก็นั่งคุยกับพี่ๆแล้วก็ให้ข้อมูลพี่ๆตำรวจไปนะคะแล้วก็มีการแบบให้เซ็นรับทราบว่าโอเคเรามีความพร้อมในการป้องกันดูแลตัวเองระดับหนึ่งนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่พี่ๆก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความใส่ใจในการที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบดูแลเพื่อร่วมกันป้องกันภัยนะคะในรูปแบบต่างๆน้องกะเพราก็บอกไปว่าที่นี่ไม่เคยมีอะไรที่แบบน่ากลัวนะคะถ้าจะมีก็จะมีแต่งูเขียวกับงูเห่าค่ะกะเพราบอกพี่ๆตำรวจไปอย่างนี้จริงๆพี่เขาก็นั่งหัวเราะใหญ่เลยนะคะว่าอ๋อเจ้างูเห่าไม่เป็นไรหรอกบอกงูเขียวเยอะมากนะทำให้หม้อแปลงหน้าสถานีระเบิดไปหลายรอบแล้วค่ะเพราะว่างูเขียวนะมันเลื้อยไปก็เลื้อยมาก็ขอบคุณไปยังภูธรตำรวจด้วยนะคะตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะคะที่ให้ความสำคัญนะคะกับทุกๆหน่วยงานค่ะในการเข้ามาติดตามหรือว่าพูดคุยสอบถามเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองในระดับเบื้องต้นน่ะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะก็ให้ข้อมูลไปเรียบร้อย งวดนี้ถูก3ใบเลขท้าย2ตัวค่ะแต่ว่างวดที่พลาดมาโดนไปไล่ใบวะได้ไม่คุ้มเสีย อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียนะคะไปก่อแรดอย่าไปจอดรถใต้ต้นไม้นะเดี๋ยวตอมันติดจ่อยเหี่ยววะต้นไม้ต้นไหนอ่ะพี่ก็เห็นว่ามันก็ไม่เห็นตัวมันนะหรือเราไปก็ไม่ได้เดินลีลาไงเดินลงจากรถปุ๊บก็ขึ้นรถพ่วงข้างข้ามไปในเกาะเลยไงพี่แสดงว่าพี่บอยแรกเหมือนหนีต้องเคยโดนต้อใช่แล้วแน่นอนเลย อยู่ตรงไหนอ่ะก็เขาไม่เห็น
0: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: พักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันในช่วงหน้าค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะ17สิงหาคมเช้าวันนี้ค่ะนายประเสริฐปุณประสบนะคะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านนายกแป๊ะค่ะได้มอบหมายให้กับท่านรองน้อยนะคะรองหัสชัยเรืองนุ้ยค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมลงพื้นที่ส่งมอบการสนับสนุนผ้าอ้อมภายใต้โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้งเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบขับถ่ายนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตค่ะสุขอนามัยที่ดีแล้วก็การได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมต่อเนื่องนะคะแล้วก็เน้นย้ำค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีฝากเชิญชวนค่ะพี่น้องชาวสุราษฎร์ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศค่ะพร้อมกับร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจตลอดเส้นทางนะคะเพื่อร่วมกันสร้างความประทับใจในแบบฉบับเมืองคนดีในกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีค่ะที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ23สิงหาคมตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปจุดสตาร์ทฟินิชอยู่ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะมีระยะทาง40 60แล้วก็90กิโลเมตรนะคะใครที่สมัครร่วมกิจกรรมไว้ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันค่ะส่วนใครไม่ได้สมัครก็อย่าลืมออกมาชมมาให้กำลังใจกันได้นะคะยินดีต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศเลยค่ะขอบคุณเชฟรอนนะคะเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีค่ะคุณผู้ฟังร่วมสร้างความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้นะคะเราก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมันพลังคนค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะเดี๋ยวเวลาที่เหลือกระเพราให้ฟังเพลงเพราะๆตามคำขอค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะพรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้จะมีสัมภาษณ์พิเศษค่ะพอ.ลันตานะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมอะไรดีๆอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ร่วมกิจกรรมกันรอติดตามรับฟังได้ในวันพรุ่งนี้เลยค่ะเจอกับเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ10โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงวันนี้ขอลารายการเร็วกว่าปกตินิดนึงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทบแสดงความเสียใจยืนยันดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ10:30 น.จนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนและเตรียมส่งต่อทางอากาศไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวสเปนถูกต้นไม้ล้มทับที่อยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน4คนที่ประสบเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณทางเดินข้างวัดพระศรีสันเพชรภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวานนี้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชายทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้บาดเจ็บหญิง1คนนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการในขณะที่ผู้บาดเจ็บหญิงอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนได้นายสุรศักดิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเร่งสำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ตามเส้นทางสัญจรในเขตโบราณสถานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดสกัดคีตามีน40 กิโลกรัมชายแดนแม่สายหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมากโดยเมื่อวันที่16 สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้อำเภอแม่สายโดยพบกับกลุ่มต้องสงสัยแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง2คนจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบก่อนหลบหนีข้ามแม่สายไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตรวจสอบพบคีตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2น้ำหนัก40 กิโลกรัมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: 4% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหงื่อแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ Afternoon Song สวัสดีค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกมาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานนะคะเทศใต้ลูกทุ่งอินดี้ชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างรับฟัง FM 102 MHz อยู่ที่ไหนกันบ้างคะรับฟังอยู่ที่บ้านหรือเปล่ารับฟังอยู่ที่ทำงานหรือว่ากำลังขับรถอยู่ตอนนี้หรือว่าใครที่ฟังอยู่ไร่ในสวนตอนนี้กำลังแทงปาล์มอยู่นะคะอยู่ในสวนปาล์มนะคะกำลังถางหญ้าถางป่าอยู่ตอนนี้ก็สามารถทักทายเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนบ้างนะคะ FM 102 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทุกๆชั่วโมงเลยค่ะทุกช่วงเวลาดีๆเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยเรามีช่วงเวลาดีๆรายการดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันทุกๆชั่วโมงเลยทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะครับพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะพี่ไลบัวตูมพี่เดือนคนสวยทักทายกันด้วยนะคะสายหมอกได้ยินพี่กะเพราพูดถึงทริปเกาะนกเผาเมื่อตอนเช้านะคะในช่วงรายการ Variety on Radio คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะเป็นทริปดีๆเหมือนที่พี่กะเพราพูดแล้วเป็นทริปที่เราแบบตั้งใจทำแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกคนไปเที่ยวมากๆก็เป็นอีกทริปนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นทริปที่ประทับใจอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะรวมถึงทีมงานด้วยนะคะทีมงานอสมทสุราษฎร์ธานีของเราด้วยคิดถึงพี่เดือนด้วยนะคะคิดถึงพี่เดือนด้วยค่ะทักทายกันด้วยแล้วกันพี่เดือนก็เป็นอีกคนนึงนะคะเป็น FC ที่น่ารักของเราที่ไปร่วมทริปจากกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังและแน่นอนเลยว่าถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนได้ฟังกันแล้วก็ไปร่วมทริปดีๆกันอีกนะคะก็ถือว่าอาจจะไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect รับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ในช่วงนี้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง MCOT

0: รีโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี
1: มาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะแน่นอนว่ามีเรื่องราวข้อมูลต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมใครที่ชอบกินมาม่าบ้างมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะใครชอบทานบ้างคะคุณผู้ฟังสายหมอกเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยชอบทานเลยน้อยมากที่จะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแต่บางคนเนี่ยชอบทานมากๆเขาบอกว่าในยุคของที่มีสินค้าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคหรือว่าสินค้าที่มันแพงนะคะที่อยู่ในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายอดการสั่งซื้อนะคะที่พุ่งมากๆเลยนะคะในการซื้อของที่เขาทำสถิติมาแล้วนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะคุณผู้ฟังคือติดอันดับ8เลยนะคะประเทศไทยเนี่ยติดอันดับที่8บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คนเนี่ยซื้อกันเยอะสุดนะคะคุณผู้ฟังซื้อกันเยอะมากๆก็คือเป็นของกินที่มันสะดวกอ่ะมันง่ายด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะสถิติล่าสุดค่ะจากสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกนะคะคุณผู้ฟังประจำปี2025ได้ยืนยันแล้วค่ะว่าคนทั่วโลกเนี่ยคิดเหมือนกันเพราะยอดบริโภคของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยทะยานแต่ถึง1,200,000กว่าล้านเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ฟังโอ้แสนล้านแสนล้านเสิร์ฟก็คือแสนล้านชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแสนล้านเมนูอะไรพวกเนี้ยคือมันเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังเยอะมากๆจริงๆนะคะคือมันแตะแสนล้านไปแล้วทั่วโลกนะจากทั่วโลกนะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหเยอะมากนะคะเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าเมนูนี้ยังคงเป็นเมนูที่เป็นอาหารที่ยังชีพได้ค่ะและก็ยังเป็นเมนูยอดฮิตเหมือนเดิมนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่ามาม่านี่แหละสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายเมนูเลยค่ะคุณผู้ฟังเช่นยำมาม่าบ้างนะคะเอาไปใส่ในชาบูอะไรอย่างเงี้ยคือมันประยุกต์ได้ผัดขี้เมาผัดเป็นผัดคล้ายๆกับผัดอะไรเขาเรียกผัดบะหมี่กึ่งเหรอะไรเงี้ยคือสามารถประยุกต์ได้เยอะมากๆค่ะถ้าถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยกินกันเยอะไหมหรือว่ากินดุไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแชมป์นะคะเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหรองแชมป์จากประเทศจีนและฮ่องกงเลยค่ะครองอันดับ1 นะคะประเทศจีนและฮ่องกงเนี่ยครองอันดับ1ฟาดไปอยู่ที่40,000กว่าล้านเสิร์ฟค่ะคุณผู้ฟังโอ้เยอะมากรองมาด้วยนะคะก็อยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะอันดับ2นะคะแต่ที่น่าจับตามองแล้วก็ต้องขีดเส้นใต้ไว้นานๆเลยก็คือประเทศอินเดียเนี่ยเขาอยู่ในอันดับที่3แล้วก็ทำลายสถิติแบบเติบโตสูงสุดถึง 8.9% เลยค่ะคุณผู้ฟังประเทศไทยอันดับ2นะคะประเทศไทยอันดับ2แล้วก็อินเดียอยู่อันดับที่3และไทยแลนด์ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นดินแดนที่ชอบเส้นบางคนชอบเส้นมากๆชอบเส้นบะหมี่ชอบเส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยชอบทานเส้นมากๆเลยค่ะแน่นอนเลยว่าไทยก็ไม่แผ่วเหมือนกันคว้าอันดับที่8ของโลกนะคะด้วยยอดบริโภคที่บอกไปว่า4ล้านเสิร์ฟเนี่ยเยอะมากนะคะและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่แปลกใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะตลาดบ้านเราเนี่ยมันมีรสชาติอาหารใหม่ๆออกมาดึงดูดได้ตลอดเวลาเลยค่ะแถมยังมีเมนูคู่ครัวที่ตอบโจทย์และสะดวกในวันที่ยังรีบที่สุดด้วยเมนูคู่ครัวเช่นอะไรอ่ะต้มมาม่าไหมผัดมาม่าไหมยำมาม่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายคือมันสามารถประยุกต์แล้วก็สร้างสรรค์เป็นเมนูอื่นๆได้ง่ายไม่น่าเบื่อด้วยนะคะเมื่อข้าวแพงเนี่ยเขาก็เลยหันมากินบะหมี่กันนะคะข้าวแพงสินค้าแพงเนื้อสัตว์แพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคนก็หันมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันเยอะขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องด้วยนะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแบบล้วนๆเลยค่ะจึงยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟังเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะอยากจะให้ดูว่าโอ้โหยอดของการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันเยอะมากๆและคนก็ยังให้ความสนใจนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องปรับตัวหันมาพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็กลายเป็นภาพสะท้อนนะคะเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็คือทางเลือกอันดับต้นๆของผู้คนที่เลือกจะบริโภคเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทานเยอะก็ไม่ดีคุณผู้ฟังก็ปรับเปลี่ยนไปทานเป็นอย่างอื่นบ้างเนาะให้มีข้าวให้มีโปรตีนบ้างนะคะให้มีพวกวิตามินต่างๆบ้างนะคะนี่ก็คือสลับปรับเปลี่ยนกันไปแต่แกบอกว่าเป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันก็คือคนไทยยังได้รับความนิยมที่ทานบะหมี่กึ่งเนี่ยเยอะมากๆนะคะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ทานกันเยอะมากๆด้วยคุณผู้ฟังนะคะใครชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ้างหรือว่าชอบทานมาม่ากันบ้าง
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: พี่เลยถามว่าที่สุราษฎร์ธานีฝนตกไหมบ้านพี่ตกทุกวันเลยโหไม่ค่อยตกนะคะเมื่อวานตกนิดนึงตกนิดนึงก็ตกแป๊บๆไม่นานนะคะสวัสดีพระเครื่องเมืองพุทธด้วยค่ะ FC ของเรานะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้พี่เลยบอกว่ารับฟังอยู่นะจ๊ะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุด้วยรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ด้วยโอ้โหน่ารักมากๆเลยแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

สวัสดีครับพี่น้องชาวมวลนะฮะภาพความทรงจำเก่าๆถึงแม้มันสิสวยงามแต่มันก็เฮ็ดให้เฮาเจ็บปวดได้คือกันเนาะขอมอบเพลงนี้ให้คนที่ยังคอยเด้อครับ

0: คุณสาริกาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็แชร์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะน่ารักมากๆเลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: คุณภูมิสวัสดีค่ะขอเพลงส่วนเกินของ Boy Peacemaker ไว้ชั่วโมงหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยมาฝากกันค่ะบ้านใครที่เจอกับฝุ่นนะคะฝุ่นเยอะฝุ่นแบบเต็มบ้านไปหมดเลยแม้จะออกนอกบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านก็เจอกับฝุ่นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันหรือว่าฝุ่นต่างๆที่มันลอยอยู่รอบตัวเราวันนี้แสงหมอกมีคาชิวาค่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายนะคะคุณผู้ฟังสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็สามารถปรับได้ค่ะและมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED สามารถแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิได้แบบชัดเจนมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนค่ะชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองแบบระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศให้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่ารับประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะที่ระนองฝนตกหนักมากพี่ประเสริฐบอกมานะคะว่าเพิ่งได้ยินสัญญาณเพิ่งมีคลื่นฟังวิทยุเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากๆเลยโอ้โหขอบคุณมากๆค่ะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆไว้ชั่วโมงหน้าด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่อยู่ที่ระนองนะคะฝนตกแบบนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะพักฟังข่าวนะคะกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆพาทุกคนคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงกันค่ะ

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ที่นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพิพัฒน์พร้อมแจ้งหากครูฝ่ายการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพร้อมถ้าฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมในการชี้แจงไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายหรือถามเรื่องใดจะพยายามชี้แจงให้ครบทุกประเด็นส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรส่วนคาดการณ์หรือไม่ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหากดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านที่ผ่านมานายพิพัฒน์กล่าวว่าเท่าที่ดูกระทรวงคมนาคมจะถูกอภิปรายทุกรอบไม่ว่ารัฐบาลใดดังนั้นในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ได้กังวลอะไรเป็นประเด็นพิเศษอะไรที่เป็นคำถามอะไรที่ฝ่ายค้านสงสัยก็จะต้องตอบในทุกประเด็นหากฝ่ายค้านจะนำเรื่องหัวสวมาอภิปรายด้วยส่วนตัวคิดว่าเหมาะหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่าเรื่องหัวสวตนคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบอยู่แล้วแม้ว่าจะมี2คณะซึ่งจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตนไม่ทราบเพราะทางคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปออกมาที่ชัดเจนและยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะต้องรอดูว่าเรื่องสว.จะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตนในเรื่องของการหัวสว.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมในวันที่31สิงหาคมอีกครั้ง

0: โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งปีที่แล้วจังหวัดสงขลาเผชิญอุทกภัยอย่างหนักส่วนโครงการอื่นเป็นเรื่องผังเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนสงขลาจะมีโครงการพัฒนาที่ชนะซึ่งจะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนโดยเป็นการนำโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะมาให้สภาพัฒน์ศึกษาต่อยอดใหม่จากประเด็นนี้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วแต่เกิดปัญหาความแออัดและไม่สามารถขยายรองรับเรือขนาดใหญ่กว่านี้ได้ชัยชนะจี้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังหลอกนักศึกษาปี1สูญเงิน2,600,000 บาทนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้สูญเงินประมาณ2,600,000 บาทโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ2รายและหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกด้วยรูปแบบเดิมและอ้างว่านักศึกษามีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีความและมีหมายจับก่อนสร้างความหวาดกลัวจนเหยื่อลงเชื่อจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้บังคับให้นักศึกษารายดังกล่าวผู้หลอกลวงผู้ปกครองต่อโดยเปลี่ยนบัญชีไลน์ของคนร้ายให้ใช้ชื่อและภาพของอาจารย์แล้วหลอกผู้ปกครองว่าลูกสาวได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมอ้างว่าต้องใช้เงินสำหรับเป็นหลักประกันและทำวีซ่ารวมถึงมีการปลอมตัวเป็นกงสุลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลให้ผู้ปกครองหลงเชื่อและโอนเงินให้รวมความเสียหายประมาณ2,600,000 บาทฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งปราบปรามขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: อยแผลจากสัญญกรรม

0: ความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบศูนย์2 686 7222

0: 50% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงพาคุณผู้ฟังทุกคนมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะรับฟังเพลงเพราะๆในอดีตเก่าๆที่เราคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆยุค70 80 90สากลเก่าๆก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายพี่ไลบัวตูมด้วยนะคะสวัสดีคุณมนัสด้วยค่ะรับฟังอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคุณมนัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่กาญจนดิษฐ์เหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะเส้นถนนสุราษฎร์นครศรีป้อมทางหลวงกาญจนดิษฐ์ย้ายมาอยู่ตรงปากทางเข้าถนนเซาเทิร์นซีบอนฝั่งเขาก็มีการทำถนนใช่ไหมคะมีการขุดเจาะวางท่อน้ำนะคะตรงนี้ก็มีทางแยกแล้วก็มีรถเข้าออกกันเยอะด้วยนะโอ้โหใครผ่านไปทางนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะฝั่งถนนกาญจนดิษฐ์นะคะฝั่งไปนครศรีธรรมราชนะคะขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะคุณผู้ฟังทุกเส้นทางเลยนะคะพี่ไลบัวตูมแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้อีกด้วยมอบกับ XC นะคะมอบไปกับ FC ทุกๆคนเลยโอ้โหน่ารักมากๆค่ะเราฟังกันอยู่ที่ไหนสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม0774054445ค่ะ

0: ขอบคุณเพลงเพราะๆจากสายเขียวด้วยนะคะเพื่อเธอจากหินเหล็กไฟแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มีข้อมูลดีๆค่ะจากงานวิจัยนะคะชวนทุกคนมาทำชาเลนจ์กันชาเลนจ์การงดโซเชียลมีเดีย7วันค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหจะงดได้ไหมเนี่ย วันเดียวหรือว่าประมาณ 2-3 ชั่วโมง

0: หรือบางคนก็จะลงแดงนะคะใจจะขาดแล้วไม่ได้เขียนหน้าจอไม่ได้ถ่ายฟีดนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะมาชวนทุกคนนะคะทำชาเลนจ์กันปิดฟีดเปิดรับสมาธิรีเซ็ตสมองค่ะชาเลนจ์งดเล่นโซเชียลมีเดีย7วันเปลี่ยนสุขภาพจิตให้ดีขึ้นถึง 25% เลยนะคะงานวิจัยล่าสุดจาก Harvard Medical School ชี้ว่าการที่เราหยุดถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลมีเดียเพียง1สัปดาห์นะคะสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้สูงสุดถึง24.8% และลดความวิตกกังวลถึง 16% เลยนะคะเนื่องจากสมองของเราได้พักการรับข้อมูลที่มันล้นทะลักและก็ช่วยให้รีเซ็ตพวกระบบโดปามีนได้ดีมากๆเลยค่ะช่วยทำให้สมาธิของเราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็จดจ่อกลับมาดียิ่งขึ้นเห็นผลได้ชัดเลยค่ะคุณผู้ฟังลองลบแอปพลิเคชันนะคะ7วันลองดูหรือว่าปิดมือถือเลยอาจจะดูยากเนาะลองลบไปก่อนลบแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Facebook ต่างๆ Instagram นะคะ TikTok อะไรพวกเนี้ยนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่พลาดอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแถมยังได้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากการวิจัยค่ะที่ชวนทุกคนมาชาเลนจ์นะคะจากมหาวิทยาลัยนะคะ Harvard Medical School ค่ะคุณผู้ฟังนะคะอยากจะพาทุกคนเนี่ยลองทำดูนะถ้าทำได้นะคะก็จะดีมากๆเลยหรือว่าถ้าใครทำไม่ได้ทั้ง7วันหรือว่า7วันมันจะดูเยอะไปอะไรเงี้ยก็สามารถทำโซเชียลดีท็อกซ์ได้นะคะหาเวลาว่างพักผ่อนจากโซเชียลจากมือถือกันบ้างค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยช่วงคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีและชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ราชทัณฑ์แจงปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมเตรียมขยายออโต้เกตเพิ่ม31สัญชาติคาดเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเดินทางเดินทางถึงประเทศไทยรัฐบาลมองการเดินทางและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภาพรวมพอนักท่องเที่ยว1คนไม่

0: ให้สร้างรายได้เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแต่เชื่อมโยงตั้งแต่สายการบินสนามบินการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการค้าปลีกไปจนถึงบริการต่างๆถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขยายการใช้ช่องตรวจเดินทางหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือออโต้เกตโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มสิทธิ์อีก31สัญชาติจากกลุ่มที่สามารถใช้บริการอยู่ในปัจจุบันและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนนี้โรนัลโดเปรยอาจจะแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายในการค้าแข้งหลังให้สัมภาษณ์นิตยสารโวกเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาและอนาคตกับครอบครัวโรนัลโดวัย41ปีเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดิเกสแฟนสาวของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขากล่าวว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในวงการฟุตบอลและตนต้องการจากไปพร้อมกับมรดกที่ยิ่งใหญ่เวลานี้โรนัลโดเหลืออีกเพียง24ประตูก็จะบรรลุเป้าหมายในการยิงครบ 1,000 ประตูตลอดอาชีพค้าแข้งระดับชุดใหญ่ของเขาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
6: Biofarm เพื่อคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้ Chevron เราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน Chevronพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
11: เปิดรายงานส ถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณ

0: ดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 74% ต่อปีจากเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529

0: ข่าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354
2: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ0863862302หรือ www.emroasia.com
1: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมัน

0: น้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0765-885-889 0765-885-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuiteam.th

เดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศ

นี้นะครับ3โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นแล้วก็5โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ M-Cot Radio Network ของเรานะครับซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณเขาท่าเพชรนะครับแล้วก็ด้วยคลื่น FM 102.0 MHz นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องแซมนะครับที่ช่วยนะมานั่งนะเป็นควบคุมออกการออกอากาศในวันนี้ผมดีเจหนูสมุยทีมก็จะอยู่อย่างนี้กับน้องๆ นะครับไม่ว่าน้องแซมไม่ว่าน้องหนุ่มนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับเป็นวันที่น้องแคนนอนนะเป็นเยาวชนซึ่งตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะครับนั่นก็คือน้องนะได้มาพูดคุยเอาเรื่องราวต่างๆนะครับมาพูดคุยออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะครับผอ.กี้นะครับหรือว่าผอ.ปฏิพลนะครับซึ่งดูแลการออกอากาศในทุกวันนะครับสถานีของเรานะครับเราก็ออกอากาศทั้ง24ชั่วโมงนะไม่ว่าทางออนไลน์แล้วก็ทางออฟไลน์นะครับฉะนั้นนะครับฉะนั้นพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังอยู่บนฝั่งสุราษฎร์ธานีไม่ว่าอำเภออะไรนะครับรวมไปถึงอำเภอเกาะสมุยด้วยนะครับอำเภอเกาะสมุยนะทางท่านผอ.บอกว่าเราฟังได้เฉพาะอ่างทองลิปะน้อยลิปะใหญ่ฝั่งหน้ามงหน้าเมืองฝั่งนี้ส่วนฝั่งละไมเฉวงนะครับส่วนฝั่งละไมเฉวงแม่น้ำนะครับท่านผอ.บอกว่าเราไม่สามารถส่งสัญญาณผ่านบนเขาได้ฉะนั้นผมก็ต้องขออนุญาตนะส่งสัญญาณจากอสมทของเรานะครับไปนะไปทางสถานีวิทยุ FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งออกอากาศอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับและเราก็จะฟังได้นะตำบลมะเร็ดตำบลบ่อผุดและตำบลแม่น้ำนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณท่านผอ.กี้ผอ.ปฏิพลด้วยนะครับเราส่งไปที่101ก็ต้องขอขอบคุณผอ.แดงน้องแสนดีที่เป็นช่างเทคนิคควบคุมการออกอากาศนะครับฉะนั้นผมก็สวัสดีไปทุกพื้นที่นะครับครบนะครบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะพะงันแต่ว่าเกาะเต่าจะไหวไหมนะครับท่านผอ.บอกว่าไม่แน่นะพี่หนูแต่บางครั้งถ้าอากาศดีๆก็ได้ยินอากาศไม่ดีก็ตกเลเหมือนกันเดี๋ยวต้องบอกน้องหนุ่มนะน้องหนุ่มมันสัญญาณตกเลแต่ว่าถ้าไปทางถ้าออกอากาศผ่านทะเลเนี่ยมันจะไปไกลกว่าออกอากาศผ่านภูเขานะนะครับนั่นก็คือเป็นคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ต่อไปทางอสมทของเรานะครับได้รับการได้รับเกียรติจากกสทชนะครับกสทชเขาจะให้ระบบวิทยุแบบระบบดิจิตอลมานะครับหรือว่าเรียกว่า AB D AB บวกนะครับนะครับก็ชื่อว่า A ก็คือนะครับดีก่อนดิจิตอลออดิโอแล้วก็บอร์ดแคสต์นะครับนั่นก็คือสัญญาณวิทยุระบบใหม่คือระบบดิจิตอลนะครับได้ฟังเสียงดีเจหนูนี่ออกใสแจ๋วนะครับยิ่งน้องกระแตไม่ใช่น้องกระเพราพูดผิดอีกแล้วนะครับน้องน้องแซมอย่าไปบอกเขานะว่าพี่หนูพูดผิดตลอดนะเพราะว่าเหตุผลที่พี่หนูพูดผิดเนี่ยเพราะน้องกระเพราเนี่ยไม่พาพี่หนูไปเลี้ยงข้าวนะครับแถวนั้นมีอะไรผัดกระเพราอร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่หนูจะรายการเสร็จนะพาพี่หนูไปเลี้ยงข้าวก่อนถ้าเลี้ยงข้าวสักมื้อสองมื้อเนี่ยพี่หนูจะพูดไม่ลืมอ่ะนะแต่ถ้าไม่เลี้ยงไม่มีขนมมาให้พี่หนูในห้องส่งเนี่ยเราพูดไปอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลืมตลอดแต่ว่าน้องสายหมอกก็สายไหม น้องสายหมอกนะครับไม่ลืมเหมือนกันนะเพ
พราะว่าน้องสายหมอกเป็นคนที่น่ารักเป็นคนแนะนำว่าเออพี่หนูเมื่อกี้หนูก็ได้เปิดเพลงเพราะๆให้พี่หนูก่อนที่พี่หนูมานั่งจัดรายการนะแล้วก็ส่งต่อแล้วนะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเจอกับพี่หนูขอบคุณมากเลยนะครับนะผมก็ต้องขอบคุณน้องสายหมอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากผมเสร็จแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะเราเป็นนักจัดรายการเราก็ต่อเนื่องกันไปนะครับน้องเดียก็จะต่อจากผมนะครับอ่ะวันนี้นะครับเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเราก็ฟังเพลงเพราะๆฟังเพลงตามคำขอนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะที่อยู่ตรงไหนนะไม่ว่าพี่จรูนนะที่อยู่ชัยยาน้องแพรวที่อยู่ท่า

ชนะนะครับแล้วก็พี่ดอกหญ้านะครับที่อยู่แถวแถวหลังสวนนะครับนั่นคือชุมพรเลยนะเออนะครับเห็นไหมเออนะครับคลื่นของเราเนี่ยฟังไปถึงชุมพรนะครับแล้วก็นะแล้วก็ไปทางทุกอำเภอน้องแววอยู่บนวิภาวดีนะครับน้องน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นใช่ เกือบลืมน้องเฟิร์นบอกว่าเดี๋ยวปิดวิทยุเลยพี่หนูเออนะครับน้องเฟิร์นน้องเอนะก็บอกว่าฟังพี่หนูประจำเลยนะอยู่ที่พระแสงนะครับแล้วก็น้องสาวอยู่ที่เวียงสะนะครับเวียงสะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่านะที่มีคอมมูนิตี้เยอะๆนะก็ลืมละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างไรก็เดี๋ยวขอเพลงมาก็แล้วกันนะแล้วก็บอกตำแหน่งอีกทีหนึ่งนะเอ้าถ้าใครอยู่ตรงไหนนะครับขอเพลงมาแล้วก็นะบอกด้วยนะครับว่าอยู่ตรงนี้นะเออนะครับอย่างพี่สายันเขาอยู่ที่ตะกัวป่าเออตะกัวป่านี่พังงานะบอกเลยตะกัวป่าพังงาเออนะครับมาได้ฟังอสมทสุรธานีเสียงดังฟังชัดแล้วก็ขอเพลงมาแต่ถ้าไม่บอกเดี๋ยวไม่เปิดให้นาเออนะครับถึงอย่างไรไม่เปิดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ารายการของผมเนี่ยเป็นรายการวิทยุที่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเอาแล้วก็เพลงนี้นะครับก็ก่อนที่ผมจะไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องเกมยุทธนานะครับลูกของพี่ไปแท่งนะครับมาสมุยแล้วก็นะครับวันนั้นเจอกับผมที่เกาะสมุยเออนะครับไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็บอกฝากเพลงด้วยนะพี่หนูฝากเพลงให้เป็นกำลังใจนะครับให้กำลังใจนะเราอยู่กันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องทำความดีให้มากที่สุดนะครับ

ครับก็นะครับอย่าท้อกันนะครับก็ใครที่ลำบากมากกว่าเรานะครับฉะนั้นเรามองตัวเราก่อนนะว่าเราเป็นอย่างไรแล้วเราคิดไปว่านะครับน้องเกมบอกว่าเราอย่าท้อคนที่หนักกว่าเราคนที่แย่กว่าเราเขาก็มีนะครับฉะนั้นเราจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับนั้นก็อย่าเพิ่งท้อแล้วก็ให้

ครับก็ทุกวันนะครับชีวิตเราถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้านะครับหายใจได้หรือว่าฟื้นขึ้นมาเห็นห้องนอนเห็นทุกคนที่อยู่ใกล้ๆเราที่คนที่เรารักมาครับว่าเรายังมีเยวยังอยู่ได้อีกวันหนึ่งนะนะครับก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าวันเกิดเนี่ยกำหนดได้ตอนนี้ถึงเวลา9เดือนอยู่ในท้องแม่นะครับหมอผ่าได้เลยเรากำหนดได้ว่าเราเกิดวันไหนได้แต่วันตายเราไม่สามารถที่กำหนดได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องทำใจไว้ตลอดแล้วก็เราต้องคิดตลอดว่าเราอยู่ในโลกนี้นานเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ทางผมฟังอาจารย์พูดนะบอกว่าคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตั้งแต่บอกปีพ.ศ.ตั้งแต่2600กว่าปีแล้วนะครับ2600กว่าปีเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มให้คนอายุได้100ปีแล้วก็ทุก1ศตวรรษนะครับ100ปีนะครับจะหายไป1จะหายไป1ปีฉะนั้นคนเราตอนนี้นะครับถ้าอายุไขตามที่พระพุทธตามที่พระพุทธเจ้านะครับท่านได้จะรู้แล้วรู้ว่าตอนนี้คนเราอายุแค่75ปีเท่านั้นก็หมดอายุไขแต่ถ้าใครอายุเกิน75ปีก็หมายความว่าคนนั้นได้ทำบุญไว้เยอะแล้วก็ได้อยู่กันไปเรื่อยๆแล้วก็นะแล้วก็คุณจะคือว่าคุณมีบุญมีวาสนาแต่คนที่อายุไม่ถึง75ปีแล้วก็เสียชีวิตก็หมายความว่าบุคคลคนนั้นนะได้ทำมีกรรมมาตั้งแต่ปางก่อนหรือว่าในชาตินี้คุณไม่ได้ต่อบุญต่อบารมีฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับทำจิตให้ผ่องใสแล้วก็หมั่นทำบุญอย่าทำให้ใครเดือดร้อนนะครับก็ขอบคุณพี่จรูนนะครับไม่พี่จรูนนะครับแล้วก็พี่สายันนะครับที่บอกว่าคนเราเนี่ยนะครับเราต้องอยู่กันแบบอยู่กันแบบให้สบายๆเนาะใครทำอะไรก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็พี่เขาขอเพลงปืนเถื่อนด้วย แกบอกว่าปืนเถื่อนเนี่ยนะเอามาเขาจะนะครับก็คนปืนจริงเขาไม่พกแล้วต้องเป็นปืนเถื่อนใช่ไหมยังไงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้น้องฝนร้องฟังกันแล้วกันนะปืนเถื่อนแล้วก็ใครมีปืนเถื่อนก็อย่าเอาไปให้พี่สายันนะเอาไปให้นายกอนุทินก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะทำให้เป็นปืนดีปืนที่ไม่เถื่อนนะโอเคนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมอาจารย์สอนบอกหนูเอ้ยอย่ามีปืนเลยถ้ามีปืนเนี่ยมึงไม่ใช่ชื่อหนูอาจารย์บอกผมนะบอกชื่ออะไรล่ะอาจารย์เขาบอกว่าถ้ามีปืนถ้าชื่อช้างนะครับผมไม่ได้ว่าดีเจช้างตกมันนะแต่ถ้ามีปืนหลายกระบอกจะตกมันนะครับเพราะว่าการมีปืนเนี่ยเราจะใครเดินฝังหน้าใครอะไรต่างๆเนี่ยเราใหญ่ไงเพราะเรามีปืนนะฉะนั้นถ้าไม่มีเราจะเล็กแล้วเวลามีเรื่องมีราวเราก็อาจจะหลบหนีวิ่งหนีไปแต่ถ้าเรามีเรื่องมีราวใครขับรถปาดหน้าชักปืนยิงเลยและถ้าเขาตายถ้าเขาเดือดร้อนกฎหมายก็ต้องจัดการกับเราก็อาจจะเข้าคุกข้าวโน้นข้าวนี้แต่คนที่หนักกว่าเราก็คือคนที่อยู่ข้างหลังแล้วถ้าเขาสวนมาทำเขาตายคนที่ตายเขาก็มีลูกมีเต้าฉะนั้นเราอยู่กันแบบสบายๆดีกว่านะแล้วก็ตั้งใจมารักกันดีกว่านะครับขอบคุณมากขอบคุณน้อง

แล้วนะครับที่โทรมานะครับก็บอกว่าเนี่ยพี่หนูกำลังเดินทางจากชุมพรนะนะครับน้องก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปรับนะแล้วก็บอกว่าพี่หนูก็ฟังพี่หนูตลอดเลยนะฟังพี่กระแตฟังพี่กระเพราด้วยนะครับแล้วก็พอกลับตอนไปฟังพี่กะเพราตอนมาก็ฟังพี่หนูก็มีความสุขดีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มารับมารักมารับทุกวันนะครับแล้วก็ขอเพลงนี้ฝากให้พี่หนูฝากให้ทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของพี่หนูด้วยนะครับเพราะพี่หนูมานั่งจัดรายการตรงนี้ก็คือตั้งใจมารักทุกคนนะครับเอาละครับน้องนะครับน้องแพรวบอกว่ามอบให้กับทุกๆคนที่ฟังรายการของพี่หนูนะครับ

0: เอาละครับวันนี้ตั้งใจมารักนะครับขอบคุณน้องแพรวนะครับที่กำลังเดินทางมาจากละแมเนาะกลับมาบ้านอยู่ที่ท่าชนะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็บอกคุณพ่อนะครับขับรถระมัดระวังกันแล้วกันนะครับ
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896642354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมัน

0: น้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ก็ต้องขอขอบคุณน้องเด่นนะที่เปิดบริษัทมาเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับน้องเด่นก็บอกว่าอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยนะอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเป็นเทศบาลนครเกาะสมุยนะครับก็คนเยอะมากพี่หนูนะแล้วก็ประชากรที่มาอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยประมาณแค่ 6-7 หมื่นคนเท่านั้นเองแต่คนที่มาอยู่โดยที่เขาเรียกประชากรแฝงอ่ะก็เป็นแสน 200,000 300,000 ฉะนั้นทางเทศบาลเนี่ยเขาจะบริการเกี่ยวกับดูดซ่วมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับเขาก็จะขอรถเป็น 20-30 คันก็ไม่ได้เพราะเขาดูตามจำนวนประชากรนะครับฉะนั้นน้องเด่นก็อ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้ตอนนี้ซื้อ2คัน3คัน4คันไม่พอคนอึจริงๆว่าคนกินเยอะไง ไม่เป็นไรนะน้องเด่นบอกว่าถ้าอย่างไรก็โทรมาหาผมพี่หนูถ้าเกี่ยวกับพวกนี้นะมันโตไปเทศบาลเขาเข้าคิวเยอะเพราะว่าทำงานทุกวันเหมือนกันนะโทรหาผม0950979888นะครับแล้วก็ถ้าไปซ่อมรถนะครับถ้าไปซ่อมรถไม่ว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องช่วงลงช่วงล่างนะน้องโอบอกว่าอยู่แถวสุราษฎร์ก็ไปที่กาญจนดิษฐ์ก็แล้วกันเนาะไปหรือว่าไปที่ทุ่งสงกระทุ่มแบนหรือว่าพระราม2แต่ถ้ามาสมุยสบายมากเลยสมุยผมน้องโอมน้องปัดก็เปิด4สาขารอบเกาะเลยถ้าใครขึ้นมาสมุยไม่ว่าเรือเฟอร์รี่ไม่ว่าทรีทรานสมุยซีเวย์ก็กำลังจะมาลำใหม่สวยนะถ้าใครจะมาสมุยก็มากับสมุยซีเวย์ก็แล้วกันนะครับขึ้นที่แหลมทวดนะครับแล้วก็มีราชาเฟอร์รี่ด้วยนะครับฉะนั้นนะถ้ามาสมุยเอารถมาถ้ามีปัญหาเข้าไปนะที่ร้านโอโมโตไทย4สามาเฉวงนะครับอยู่ที่เฉวงซอย1แม่น้ำอยู่ที่โค้งทีปราชหน้าทอนนะหน้าทอนอยู่ที่หน้าทอนอยู่ที่แถววงเวียนลิปะน้อยวงเวียนลิปะใหญ่สิตรงนั้นเนาะโอเคแล้วก็นะครับแล้วก็ที่ละไมอยู่แถวๆหินตาหินยายนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ท้ายมูลทองคำบริษัทเอ็มโรเอเชียหรือว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยทีมคาแคร์แล้วก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามที่ช่วยนะสนับสนุนผมในช่วงนี้นะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับพี่สายันนะบอกว่าใครมีปืนเถื่อนฝนธนสุนทรมีแน่เลยแต่ผมไม่มีนะปืนจริงๆก็ไม่มีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหนูชื่อหนูเป็นชื่อช้างนะถ้าใครมีปืนแล้วสู้ทุกคนแต่ถ้าไม่ปืนแพ้แต่อายุจะยืนนะแต่อย่าลืมนะต้องรักษาสุขภาพด้วย

0: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือ คนสำคัญ
2: น
1: ั่
2: นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ที่สมุยนะครับที่เมืองตรังแล้วก็ที่อ่าวนางนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเราเปิดมาเพื่อที่จะดูแลนะคนคุ้งคนไข้นะครับไม่ว่าถ้าที่สมุยเนี่ยเราจะมีประกันสังคมด้วยแต่ฝั่งบกเนี่ยประกันสังคมไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเป็นไม่ค่อยมีบริษัทเป็นทำงานเอกชนเสียส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นนะฉะนั้นแต่ว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เขาบอกว่าอย่ารอให้ป่วยนะพี่หนูให้แล้วค่อยมาตรวจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอาการรุนแรงนะแต่ถ้าเราครั่นเนื้อครั่นตัวลองไปตรวจสุขภาพดูซิถ้าดีก็จบไปออกกำลังกายนะครับอย่างพี่จรูนพี่สายันเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าร่างกายพี่เขาแข็งแรงอยู่แล้วเพราะแกอยู่อากาศดีนะครับอย่างตะกั่วป่าเนี่ยนะอากาศนี่สุดยอดมากเลยบอกว่าวันนี้ครึ้มครึ้มฝนนะแต่ว่ายังไม่ตกเท่าไหร่ถ้าตกแล้วบอกด้วยมาตกที่สมุยเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำ นายกตู่มาเปิดน้ำไว้แต่ว่าน้ำมันแห้งหมดแล้วมันลงเลหมดเลยนะครับอย่างพี่จรูนเนี่ยก็อยู่โน้นบอกว่าเนี่ยกบเกิบที่เลี้ยงนะพี่หนูนะครับดีขึ้นหน่อยเพราะว่าไปซื้อ EM มาผสมน้ำนะแล้วก็ไปใส่เพื่อปรับสภาพน้ำนะครับฉะนั้นนะถ้าใครทำเกษตรนะครับไม่ว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหรือว่าต้นมงต้นไม้ใช้จุลินทรีย์ EM เนี่ยผสม1ต่อ100 1ต่อ200 1ต่อ500ก็ตามที่ทางร้านเขาบอกนะครับหรือว่าโทรไปที่บริษัทเอ็มโรเอเชียก็ได้นะครับ090-622-7177นะครับแต่ที่สำคัญบนเกาะสมุยผมย้ำนะในเมืองผมเน้นนะว่าน้ำเสียเนี่ยจะทำให้ถ้าคุณอยู่ที่ล้างจงล้างจานอยู่ซักเสื้อผ้าเสื้อผ้าน้ำเสียมันจะทำให้ไปลงคลองนั้นแล้วกุ้งหอยปูปลามันก็จะตายแต่ถ้าเราใส่ EM เข้าไป EM มันก็ปรับสภาพน้ำ

น้ำที่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำดีตัวออกซิเจนมันก็ยังอยู่นะครับฉะนั้นนะฮะท่านโทรไปแล้วก็ใช้ EM ในบ้านเนี่ยโอ้ใช้ทำอะไรบ้างใช้เป็นน้ำสเปรย์ผสมน้ำกันจับกลิ่นใช้ห้องอาบน้ำซักเสื้อผ้าพืชผักสวนครัวดอกบงดอกไม้ฉีดได้เลยเอาไปรีดผ้าก็ได้ด้วยนะครับไม่ต้องยาปรับผ้านุ่มนะเอาไปใส่โถส้วมรับรางรับรองว่าโถส้วมไม่มีวันตันนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นเพลินได้หมดเอาไปรีดผ้าไปขัดซิงค์นงซิงค์น้ำโอ้โหได้เลยติดต่อบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับ086386302นะครับ0862386200นะครับโทรกับคุยกับคุณพระดอนก็แล้วกันนะครับส่วนทำปุ๋ยทำอะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็ค่อยมาว่ากันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับไม่ว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์บริษัทเอ็มโรเอเชียก็นะอย่าลืมก็ไปสนับสนุนกันแต่ถึงอย่างไรนะครับผมฝากนะครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีด้วยที่เป็นรู้จักกับท่านรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยท่านสุธรรมสามทองนะท่านได้เสียน้องชายนะครับน้องชายก็คือคุณจิรศักดิ์สามทองนะครับท่านก็เสียชีวิตมา 2-3 วันแล้วนะครับแล้วคืนนี้ก็ศพอยู่ที่โรงวัดพังบัวหรือวัดบุญธริการามนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลนะฮะทางวันคืนนี้ก็มีวันจันทร์ที่17เนาะมีบริษัททรีทรานเฟอรี่กิ่งกาชาดแล้วก็โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ส่วนพรุ่งนี้นะครับมีบริษัทกรุงสนามบินแล้วก็สนามมวยเพชรบัญชาคืนสุดท้ายนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานีมาเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะไปได้เลยนะครับก็ทุกวันนะครับก็คุณณจีเนี่ยฉายาของแกก็คือนะสบายสบายสไตล์นะจีคนดีคนเดิมนะครับแกก็ช่วยเหลือสังคมสื่อมวลชนสื่อข่าวอะไรต่างๆนะครับก็นะครับผมก็ในฐานะที่เป็นสื่อข่าวคนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแต่ถึงยังไงก็แวะเวียนไปเคารพศพนะครับนะครับเคารพศพแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ยังอยู่นะครับว่าเราทำกันต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงสักเพลงหนึ่งรักเธอที่สุดใครฟังรายการของดีเจหนูนะครับโดยเฉพาะน้องๆสาวๆสวยๆ นะครับน้องแซมบอกว่าพี่หนูที่ฐานีของเราสวยหลายคนนะห ันมามองหน้าบอกผมหมุนซ้ายหมุนขวานี่กลัวเลย กลัวแฟนเขาจะมาเตะพี่หนูแต่ถึงอย่างไรรักทวกน้องๆทุกคนก็แล้วกันนะครับ

กับนั่นคือเพลงรักเธอที่สุดนะครับต้นฉบับเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยางกูลนะครับแล้วก็น้องแคนนอนเอามาให้ Sono AI cover ใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เคยฟังเพลงนี้นะครับไม่ว่าเพลงฝากซองนะครับเพลงหนุ่มรถตู้อะไรต่างๆนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธและพฤหัสด้วย

0: าวดีข่าวดีสำหรับคอคนรักรถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979595
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับแล้วก็สมุยทีมคาแคร์นะครับถ้าสนใจโทรไปได้เลยนะครับ0979514529นะครับเอาแล้วครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ อยู่ในคลื่น FM 102.0 MHz นะครับเราออกอากาศอยู่ที่บริเวณขุนทะเลเนาะแล้วก็เสาสัญญาณเราอยู่บนเขาท่าเพชรนะครับนี่เป็นระบบแอนะล็อกอยู่นะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นระบบดิจิตอลควบคู่กันไปนะครับก็ขอบคุณอสมทบริษัทอสมทมากเลยนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมก็ทุกวันนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ส่วนศุกร์เนี่ยของน้องแคนนอนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมนั่งจัดรายการนี้นะครับแล้วเราก็ส่งสัญญาณไปที่เกาะสมุยด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆที่บนเกาะสมุยที่รับฟังกันมาตั้งแต่ 4:00 น.นะครับแล้วก็เราจะได้เราก็ส่งไปทางออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าสมุยทีมสมุยทีมทีวีออนไลน์นะครับ www.team.com อะไรต่างๆนะหรือว่าทางเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตทาง Mcord Network ของคลื่นของเราของอสมทเรานะครับแล้วก็ทางสมุยกรีนสเตชันโอ้เราฟังได้หลายทางนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากฟังสไตล์ของดีเจหนูอย่างนี้อาจจะพูดไปไม่สนุกสนานไม่มีสาระไม่มีอะไรต่างๆเราก็อยู่กันแบบสบายๆแบบนี้แหละครับอ่ะวันนี้นะครับผมดีเจหนูก็ต้องลาไปแล้วล่ะนะครับก่อนที่จะลานะต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ฟังรายการของผมนะครับไม่ว่าพี่จรูนไม่ว่าน้องแพรวนะถึงบ้านหรือยังไม่ทราบขับรถสบายๆเนาะนะครับคุณพี่สายันนะครับที่อยู่ตะกัวป่านะครับแล้วก็บอกเพื่อนๆนะฟังรายการของดีเจหนูเยอะมากนะครับแล้วก็คุณพี่สาวนะครับน้องรินที่อยู่ที่ขนอมนะครับแล้วก็มีพี่ประณีนะที่อยู่ที่เกาะสมุยด้วยโทรมานะครับขอบพระงานใครฟังบ้างก็เต่าฟังหรือเปล่าถ้าฟังโทรมาได้0979514529นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าบริษัทโอมออโต้ไทย4สาขาบนเกาะสมุยนะครับบริษัทมูลทองคำนะครับแล้วก็บริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับก็ขอบคุณคุณพระดอนนะโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทฮังบิ๊กซีและก็กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทั้ง2สถานีนะครับไม่ว่าสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz ขอบคุณท่านผอ.ปฏิพลนะหรือผอ.กี้ขอบคุณน้องแซมน้องหนุ่มนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆ นะครับนักจัดรายการนะครับที่เราจัดแต่เช้าเลยไม่ว่าพี่เบาตู้พี่สายหมอกน้องสายหมอกและ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกต.เผยไทยไม่ได้รับหนังสือจากสหรัฐกรณีให้เลือกข้างด้าน AI นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปส่วนความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนแล้วโดยฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งชัยชนกไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายมองถูกโยงการเมืองเป็นเรื่องปกติยันไม่เลือกข้างหลังสหรัฐเตรียมกดดันให้เลือกข้าง AIนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเราได้รวบรวมประเด็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายค้านหรือทุกอย่างที่สามารถรวบรวมได้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็มุ่งทำงานต่อไปยืนยันว่าไม่กังวลหากจะถูกอภิปรายเพราะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสายล่อฟ้าซึ่งการเป็นสายล่อฟ้าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ข้อดีคือถ้าเรามีผลงานเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษนายชัยชนกกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา

0: เตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าเราไม่เลือกแน่จุดยืนตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีอยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่หากบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดีมองว่าหากเขาจะตัดสินใจไม่สนับสนุนและไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาประเทศถือว่าเขาเป็นคนเลือกมุมมองของเราคือเราจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้พร้อมยกตัวอย่างถ้าเราจะทำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนนั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐหากเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
10: งานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
11: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

끝끝난 fun. 끝끝난 fun. Music time. Music time. เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear.

0: and fun
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงา
0: ก็

0: 论饭，
1: 春耕论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TD 提示，考课的超凡 Play by DJ D。

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยการคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
5: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
7: ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงค่ำนะฮะหลังสายฝนลงมาหนักมากเลยนะฮะช่วงเย็นวันนี้เป็นมีเตือนด้วยว่าอาจจะมีบางพื้นที่เกิดน้ำรอระบายกันอะไรกันด้วยนะฮะท่านผู้ฟังถ้ากำลังเดินทางแล้วก็ประสบเหตุอย่างไรก็แจ้งข่าวกันมาได้นะครับจะได้เป็นข้อมูลกันไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราฟังผ่านเครือข่ายด้วยนะคุณอัน
8: ค่ะ
7: ผ่านเครือข่ายของวิทยุอสมทไปทุกพื้นที่นะของประเทศไทยฟังพร้อมๆกับที่ส่วนกลางแล้วก็ปริมณฑลเลย
8: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านอยู่ฟ้าเดียวกันกับเราเราก็คิดว่าก็คงจะเจออะไรที่ไม่ต่างกันมากนะคะพี่ไพศาล
7: เห็นว่าเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ต่ำหน่อยวันนี้ฝน 60% หมดเลยนะฮะ
8: จะไปจนถึงวันที่20เลยนะคะ
7: ที่ว่าร่องมรสุมเนี่ย
8: ใช่ไหมใช
7: ่ค่ะ
8: ค่ะเขาก็ทำประชาสัมพันธ์อยู
7: ่ครับเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเลข GDP ไตรมาส2แล้วก็มีหลายท่านก็เริ่มให้มุมมองเกี่ยวกับไตรมาส3ซึ่งไตรมาส3ก็เดือนหน้าใช่ไหมกันยายนก็จะปิดไตรมาส3แล้วก็คุณเอกนิติดิษฐ์ธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวต่อมุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP นะครับโดยระบุว่าวันนี้ทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขไตรมาส2เติบโตอยู่ที่ 1.9% ชะลอลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังคาดการไว
8: ้
7: นะ เพราะมันก็จะมีผลจากเรื่องผลกระทบจากตะวันออกกลางอะไรต่างๆนี่นะในขณะที่สภาพัฒน์คุณดนุชาพิทยานันท์บอกว่า
8: พูดเรื่องโตโยต้าใช่ไหมคะ
7: ว่าพูดเรื่องโตโยต้าด้วยแล้วแถลงเรื่องไตรมาส2นะ
8: ค่ะ
7: บอกว่าไตรมาสจากที่ไตรมาส2เติบโต 1.9 ซึ่งชะลอตัวลงจากไตรมาส1ปี69ที่เคยขยายตัวได้ 2.8 เนื่องจากสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไตรมาส2ชะลอลงเป็นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้มองว่าแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ประเมินว่าทิศทาง GDP ไตรมาส3ทับ2569คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส2อันนี้คุณดนุชาพิทยานันท์บอกว่าไตรมาส2ชะลอตัวลงจากไตรมาส1แต่คาดว่าไตรมาส3เนี่ยจะดีขึ้นนะคุณเนติก็บอกว่าที่มันชะลอตัวนี่ก็เป็นไปตามคาดไม่ได้ผิดคาดเลยหรอกแต่ว่าคุณสันติทานซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ทำงานร่วมกับคุณเอกนิติอันเนี้ยค่อนข้างจะพูดตรงไปตรงมาแล้วคุณสันติทานเสถียรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส3ทับ2569ว่ายังมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2อันนี้คนละเวกับท่านคุณดนุชาเลยนะของสภาพัฒน์นะโดยคุณสันติธารบอกว่าสาเหตุก็เพราะยังเผชิญกับความเสี่ยงของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อประกอบกับปัญหากำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวลงซึ่งเป็นวิกฤตระลอกที่3นะก็เราเนี่ยปีนี้เจอมา2ระลอกแล้วนะระลอกแรกก็คือราคาพลังงานระลอก2คือเงินเฟ้อสูงไอ้กำลังซื้อหดเนี่ยเป็นระลอก3ที่กำลังจะเจอในไตรมาส3นี้แม้รัฐบาลจะมีโครงการ60-40ไทยช่วยไทยพลัสออกมาก็ตามแต่ก็ช่วยประคับประคองการบริโภคในประเทศไว้ได้เพียงระดับหนึ่งและยังไม่กระตุ้นให้การบริโภคกลับมาแข็งแกร่งได้ทั้งนี้เนื่องจากยังมีอีกด้านที่ต้องระวังกล่าวคือการกระตุ้นการบริโภคมากเกินไปในสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ที่อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นได้อีกดังนั้นการเร่งออกมาตรการในแต่ละส่วนจำเป็นต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพตอนแรกประเมินว่าเงินเฟ้อเสี่ยงจะแย่กว่านี้แต่ก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้แต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีเพราะสงครามยังไม่จบส่วนกำลังซื้อที่ชะลอลงนั้นปัจจุบันยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือว่าเป็นกันชนระดับหนึ่งในเรื่องการบริโภคส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่รัฐบาลให้โจทย์ไปว่าโครงการต่างๆจะต้องออกมาเพื่อเยียวยาบรรเทาภาระต้นทุนของประชาชนเช่นค่าไฟฟ้าก็จะเป็นอีกส่วนที่จะช่วยเหลือเรื่องการบริโภคได้บางส่วน ส่วนไตรมาส4ถ้ามองข้ามช็อตไปเลยนั้นคุณสันติธารเชื่อว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นบ้างจากแรงสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากที่ไตรมาส2ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถูกยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาอาทิไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะระหว่างวันที่12-16 ตุลาคม 69ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกการจัดประชุม World Economic Forumและการจัดเทศกาลดนตรี Tomorrowland ซึ่งทั้งหมดจะมีส่วนช่วยให้ภาคท่องเที่ยวของไทยที่เคยแผ่วในไตรมาส2จะเริ่มกลับมาได้บ้างและมีส่วนในการช่วยประคองเศรษฐกิจในปี2569
8: ค่ะ
7: นะ
8: ที่มีสารว่าที่เราจะจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก แล้วก็จะมีชนิดว่าเบอร์126ประเทศมั้งผู้ว่าแบงค์ชาติผู้รัฐมนตรีคลังมาประเทศเรามาดูเงียบๆไปหน่อยไหมคะจะจัดไปที่12ตุลากลางเดือนตุลานี้แล้วนะคะ
7: ครับ
8: ดิฉันก็พยายามอยากจะดูข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูทีไรนะก็เป็นข่าวตั้งแต่เดือนกรกฎาทุกทีเลยค่ะพี่ไพศาลอย่างที่เข้ามาในกรุงเทพบิสนิวเนี่ยนายกสั่งลุยโค้งสุดท้ายประชุม IMF World Bank ไทยพร้อมรับเวทีโลก27กรกฎาคม69ค่ะ
7: คร
8: ับเรียกว่ามันเงียบไปหน่อยไหมคะ
7: คือกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งผู้สื่อข่าวผู้ติดตามมาก็คงจะไม่ไปเช่าชุดไทยแล้วไปถ่ายรูปที่วัดอรุณหรือว่าไปพระบรมมหาราชวังหรือไปเดินถนนข้าวสารไปกินไอ้สตรีทฟู้ดอะไรกัน
8: ตอนคาร์บอยอยู่ใกล้ๆไม่ไปใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามม
7: า
8: เขาคงจุ่มที่สุ่มจุ่มเศรษฐกิจนะคะ
7: ถ้าชีวิตกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยพลาดอ่ะไปทุกที
8: ่ข้ามฟ้าไปซอยคาร
7: ์บอยไปทุกที
8: ่เยื้องๆกัน
7: มีความน่าตื่นเต้นของไอ้การใช้ชีวิตกลางคืนกรุงเทพ
8: คือฟังมามากแล้วต้องไปสักที
7: แต่ว่าไอ้ประเภทไปเช่าชุดแต่งชุดไทยสวมกางเกงยีนไปอะไรเงี้ยคงไม่มีคงน้อย
8: สีลมพัดพงซอยคาร์บอย
7: แล้วก็พักโรงแรมระดับสี่ดาวห้าดาวอะไรกันจองเต็มกันหมดอ่ะก็เป็นตลาดน่าจะเป็นตลาดบนแบบร้านอาหารหรืออะไรต่างๆก็รับอานิสงส์ไปก็คงจะเป็นพวกตลาดบนลงมาเดินถนนเอาเงินมากระจายให้ชาวบ้านรากหญ้าหรือว่า SME ทั่วไปคงไม่ค่อยมีก็เป็นส่วนน้อย
8: แต่ว่าเรื่องร้านอาหารเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะต่อเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันค่ะพี่ไพศาลไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดไปอยุธยาต้องไปดูต้นไม้ให้ดีนะเดี๋ยวไปหักโค่นใส่เขาอีก
7: วันนี้ตุลายังมีพายุอยู่ใช่ไหมยังมีฝนอย
8: ู่กลางเดือนตุลาเรื่องไปอยุธยาไปพัทยาใช่ไหมต้องไปดูนะมาถึงนี่ไม่ไปพัทยาได้ไงไปภูเก็ตต้องไปพังงาสมุยต้องไปเชียงใหม่ไปสุโขทัยทำไงให้ไปให้ถึงวันไนท์อินแบงคอกเนี่ยวันไนท์อินแบงคอกต้องมีแน่นอนถึงไม่ได้อยากเที่ยวแต่ก็อยากเห็นใช่ไหมคะถ
7: ึ
8: งข้าวสารต้องมีไปใครก็อยาก
7: ถ้ากลางคืนนะพอมีเวลาว่างคงได้ไป
8: จัดได้ค่ะ
7: แต่ว่ากลางวันเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่แล้วมาประชุมแบบนี้ก็ค่อนข้างเวลาเฉพาะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็อาจจะต้องก่อนหรือหลังนะมาก่อนแล้วก็ไปเที่ยวไปอะไรก็ตามที่อยากจะไป
8: ใช้งบประมาณ 2,000 2,600 หรือ 2,800 ล้านนี่แหละในการจัดการ
7: เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะ
8: เป็นเจ้าภาพครั้งนี้แต่ว่างบส่วนใหญ่น่าจะลงไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะประมาณ 2,000 ล้านอาจจะมีเหลือนิดหน่อยในการทำประชาสัมพันธ์ก้อนใหญ่อะ 2,000 ล้านน่าจะลงไปตรงนั้นเลย
7: ครับ
8: ค่ะ
7: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันเดี๋ยวกลับมาครับ
8: ครับ

0: 0601-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีครับคุณอนครับ
5: ค่ะก็โดยเศรษฐกิจประเทศไทยเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้ให้จบเลยก็แล้วกันนะคะว่าก็มีตกลงว่าก็มีความหวังว่าจะดีขึ้นถูกไหมคะพี่เมย์สังคะ
4: ผมว่าทางคุณ
5: สันติธาร
4: คุณสันติธารน่าจะพูดตรงไปตรงมาที่สุดว่ามันก็อาจจะกระเตื้องขึ้นได้ในไตรมาส4นะฮะเพราะว่าเป้าเนี่ยสูงสุดเนี่ยสภาพัฒน์เขาบอกว่าคุณพิทยาคุณดนุชาพิทยานันท์เขาบอกปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ 2.2 ก็ไตรมาสแรก 2.8 ไตรมาส2 1.9 ไตรมาส3เนี่ยคุณดนุชาคาดว่าจะเริ่มกระเตื้องขึ้นน่าจะสูงกว่า 1.9แต่คุณสันติธารบอกว่าน่าจะชะลอลงกว่าไตรมาส2ก็คือน่าจะต่ำกว่า 1.9 แล้วก็ไปฟื้นเอาไตรมาส4ดี
5: คนนึงบอกขึ้นคนนึงบอกลงแค่นี้ก็งงแล้ว
4: ก็ยังงงอยู่
5: ประเทศเดียวกันเนี่ยนะ
4: แต่ว่าก็มองกันว่าโตได้สูงสุดก็ 2.2
5: ค่ะถ้า
4: 2.2 เนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการทั่วๆไปนะที่เขามองว่าอย่างมากที่สุดก็2หรือต่ำกว่า2โดยซ้ำไป
5: ถ้าอย่างนั้นเรียนถามพี่ไพศาลเรื่องนี้ต่อว่าคุณดนุชาเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านมีความเห็นเรื่องนี้น่าสนใจไหมคะสภาพัฒน์เลขาสภาพัฒน์พูดนะคะเขาก็เลยไปพาดหัวว่าสภาพัฒน์สภาพัฒน์มองว่าญี่ปุ่นย้ายฐานไม่ง่ายมั่นใจว่ายึดซัพพลายเชนหนุนหันภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่าโตโยต้าเนี่ยเขาบอกว่าจริงอยู่จุดอ่อนเขามีแต่ถ้าชกใต้เข็มขัดเขาคิดว่ามันไม่แฟร์ภาษีของเขากับภาษีรถที่เอาเข้ามาประกอบเนี่ยซัพพลายเชนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยภาษีสูงแต่ประเภทขนมาแล้วมาขายน้อยในประเทศไทยขายได้ถูกๆอันนี้มันคือชกใต้เข็มขัดพูดกันตรงๆคุณอนุชาพิชยนันท์บอกว่าความพยายามของอินโดนีเซียในการดึงดูดค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่อย่างโตโยต้าให้ย้ายฐานนั้นอาจเป็นไปได้ยากจากปัจจัยความเหนียวแน่นของห่วงโซ่อุปทานคือซัพพลายเชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมายาวนานกว่า30ปีตลอดระยะเวลาดังกล่าวระบบนิเวศผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นในไทยขยายตัวอย่างมากทั้งทางกว้างและทางลึกครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีชั้นสูงสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดทำให้ผู้เล่นรายอื่นเข้าไปแข่งขันด้วยยากซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญนอกจากนี้การย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นที่มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงคือความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานความเสี่ยงด้านต้นทุนและเสถียรภาพการผลิตซึ่งเกินกว่าจะตัดสินใจได้ง่ายดังนั้นสสช.จึงมั่นใจว่าไทยยังคงเป็นยุทธศาสตร์หลักที่บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นไว้วางใจในฐานะฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงในอาเซียนแล้วยังไงฮะจะไม่ลดภาษีให้เขาหรือไงสำหรับกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานการผลิตคาดว่ากระทรวงการคลัง มีแผนที่จะบังคับใช้มาตรการภาษีแบบพุ่งเป้าแต่ก็จะปรับนะเช่นการลดภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศหรืออาจรวมถึงการลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้ที่มีฐานการผลิตในไทยรวมถึงอาจลดภาษีนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับผู้มีฐานผลิตในไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับสำหรับผู้ที่เคยได้สิทธิประโยชน์นำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปที่ต้องเข้ามาตั้งโรงงานผลิตจริงในไทยในเชิงนโยบายมองว่ามาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐมากนักเนื่องจากปัจจุบันไทยมี FTA ส่วนใหญ่ภาษีมันต่ำอยู่แล้วมาตรการนี้จึงมุ่งเน้นไป3ด้านคือการรักษาการจ้างงานการส่งเสริมการส่งออกและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดภายในประเทศมากกว่าที่จะมองเพียงแค่เรื่องตัวเลขรายได้จากภาษีอย่างเดียวพี่ไพศาลคะไอเนี่ยมันตอบโจทย์หรือยังกับที่โตโยต้าเขาเรียกร้องอะคะ
4: ก็ไอเรื่องที่เขาดูเรื่องภาษีอะไรต่างๆใช่ไหมที่ให้เป็นธรรม
5: ค่ะ
4: ก็ยังไม่ได้เน้นเรื่องนี้มากนะพูดอยู่นิดหน่อยมั้งใช่ไหมว่าเราก็จะต้องมีมาตรการเรื่องภาษีอะไรต่างๆที่จะต้องปูอาจจะเป็นว่าทางสภาพัฒน์เขาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยไม่กล้าพูดมากก็ต้องเป็นเรื่องกระทรวงการคลังต้องเป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตภาษีนำเข้า
5: เขาจะเป็นคนทำภาษีแต่ดิฉันก็คิดว่าความมั่นใจในตัวเองสูงมากว่าผูกพันทั้งกว้างทั้งลึกมา30ปีเนี่ยยังไงญี่ปุ่นไปไม่ได้หรอก
4: คือไอ้
5: ยังต้องอยู่ในประเทศไทยอันนี้ดิฉันว่ามันก็ถ้าดิฉันเป็นญี่ปุ่นดิฉันฟังเนี่ยดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามันก็คงไม่ได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ถูกไหมคะพี่ไพศาลแต่ถ้าทำกันขนาดนี
4: ้คืออย่างนี้ฮะคุณอันไอ้ฐานการผลิตมันถ้าสมมุติว่ามันจะถอนตัวเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันต้องใช้เวลาเป็น10ปีอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีไอ้ลายการผลิตใหม
5: ่เขาก็ไม่มาลงที่นี
4: ่สมมุติโตโยต้าเขามองแล้วว่าเงื่อนไขที่ไทยเนี่ยมันไม่ดีพอสู้อินโดนีเซียไม่ได้เขาก็ไปขึ้นลายใหม่ที่อินโดนีเซียซึ่งเขามีฐานอยู่แล้ว
5: ค่ะ
4: แล้วก็ส่วนลายที่มันเลิกที่มันไม่ทำตลาดแล้วอยู่ในประเทศไทยลายไหนลายการผลิตของรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ไม่ใช่รุ่นนี้จบแล้วก็ปิดฉากจบไปมันก็ลดมันก็ค่อยลดลงไปตอนการเลย์ออฟหรือว่าการลดไอการใช้ชิ้นส่วนเนี่ยมันก็ค่อยลดเป็นระดับซึ่งถ้านโยบายเขาตกมาเนี่ยนะถ้านโยบายเขาออกมาชัดอย่างเงี้ยนะเขาก็วางแผนค่อยๆถอยเป็น10ปีอย่างเงี้ยถามว่าทันทีทันใดไหมเขาประกาศย้ายทั้งยวงนั้นไม่มีหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าถ้าเขาจะต้องพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าโตโยต้าเขาโดดมาเล่นด้วยเนี่ยเขาจะใช้ที่ไหนเป็นฐานเขาจะเอาในไทยไหมเป็นฐานไหมหรือว่าเขาจะไปเอาอินโดนีเซียเนี่ยสำคัญนะพอรถสันดาปภายในก็อาจจะค่อยๆลดลงพอยอดขายมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโตโยต้าเนี่ยเขาก็ยังผลิตรถปิกอัพเป็นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย
5: และเป็นพระเอกในการส่งออกด้วย
4: เป็นพระเอกในการส่งออกถ้าตลาดส่งออกมันลดลงมันก็ต้องลดปริมาณการผลิตตรงนี้เหล่านี้ลงนะฮะแล้วยิ่งถ้ารถจีนต่อไปเนี่ยมันพัฒนารถปิกอัพไฟฟ้าได้นะผมเชื่อว่ามันก็จะมาตีตลาดมันยังมีรายละเอียดอะไรเยอะในเรื่องเกมการต่อสู้กันระหว่างอุตสาหกรรมรถยนต์ของเขากัน
5: แต่ว่าที่เอาไฟฟ้า
4: แต่ที่สำคัญในขณะนี้ในเฉพาะหน้าเนี่ยสิ่งที่เขายังพอมีอำนาจต่อรองอยู่ผมเชื่อว่าไอ้ที่ข่าวที่ออกมาเนี่ยเขากดดันให้ทางการไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทำให้เขามีไอ้แต้ม
5: ทำอะไรอ่ะไม่ใช่ปล่อยแบบนี้ค่ะเอางี้ดีกว่าม
4: ีปัจจัยมีอาวุธที่จะใช้ไว้ใช้ต่อสู้ต่อกรกับพวกรถไฟฟ้าจากจีนบ้าง
5: คือถ้าคีย์เข้าไปว่าโตโยต้าย้ายฐานเนี่ยจะ AI ก็จะบอกไม่จริงโตโยต้าเองก็จะปฏิเสธข่าวจะเต็มไปหมดเลยนะคะโตโยต้าลั่นไม่ย้ายฐานการผลิตจากไทยอ่ะอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างก็แล้วกัน3วันที่แล้วในประชาชาติธุรกิจเนี่ยพาดหัวบอกว่าโตโยต้าลั่นใช้คำว่า ยังไม่ย้ายฐานการผลิตจากใครแต่ทุกข่าวจะมีคำต่อมาคือจี้ให้รัฐรื้อภาษีสรรพสามิตยิ่งเร็วยิ่งดีเก็บรถนำเข้าในอัตราสูงสุดต้องแฟร์เกมคือเขามีมารยาทที่เขาพูดคำว่าแฟร์เกมเนี่ยถูกไหมฮะ
4: ครับ
5: คำว่าแฟร์เกมมันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ฟังดูเบานิดนึงอะค่ะถ้าเป็นภาษาไทยหรือว่าต้องยุติธรรมกับเขาและคำว่าจี้รัฐรื้อภาษีสรรพสามิตยิ่งเร็วยิ่งดีมันหมายความว่าถ้าคุณช้าอะไรจะเกิดขึ้นและการที่มองเขาเป็นหมูในอวยเป็นลูกไก่ในมือห่วงโซ่การผลิตทั้งลึกทั้งกว้างยาวเหยียดอยู่ในประเทศไทยจะไปไหนได้เรียนว่าอันตรายเราก็ยังไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยถูกไหมคะพี่ไพศาล
4: ใช
5: ่วันที่อินโดมาเจาะไข่แดงเนี่ยเรายังไม่คิดเลยว่าอินโดกล้าเรียนว่าเราหลงตัวเองไม่ได้หรอกค่ะ
4: คร
5: ับ
4: นะฮะว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีถามคุณเลขาสภาพัฒน์นะฮะถามเลขาสภาพัฒน์เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องโครงการโครงการในนี้ฮะไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
5: ไทยช่วยไทยพลัส
4: ถามคุณดนุชาว่าจะต่อไหมหลังจากจะสิ้นสุดวันที่30กันยายนเนี้ยนะคุณดนุชาบอกว่าควรมองว่ายังจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือนอย่างใกล้ชิดก่อนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทควรต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดอันนี้เขาพูดแบบให้มันกว้างๆไว้ก่อนนะประกอบกับขณะนี้ยังมีความเสี่ยงด้านราคาพลังงานที่ผันผวนสูงทำให้มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพราะจะมีผลในระยะยาวนะก็คือไอ้เงินที่มันเหลืออยู่เนี่ยอาจจะต้องเอามาทำตรงนี้อยู่มากพอสมควรอ่ะจะเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยติดไอ้โซล่ารูฟท็อปซื้อรถไอ้โดยสารรถสาธารณะใช่ไหมเห็นว่าจะเอางบจากกู้400,000,000,000เนี่ยไปซื้อด้วยเนี่ยให้กับขสมก.นะก็บอกว่าเนี่ยส่วนการทำมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพคุณดนุชาบอกว่ายังคงต้องพิจารณาปัจจัยอื่นเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจตอบกว้างๆไว้อย่างนั้นในขณะที่คุณอะไรสถียรไทย
5: สันติธานค่ะ
4: คุณสันติธานรู้สึกจะพูดตรงกว่านะบอกว่าโอ้ยอันนี้ทำไปก็ใจหายไปเรื่อยอ่ะ60-40เนี่ยไม่รู้มันจะไปกระตุ้นเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนดีว่ามันยังไม่ค่อยมีผลมันไม่แรงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะทำต่อเนี่ยต้องดูเรื่องเงินเฟ้อด้วยเพราะเงินเฟ้อถึงว่าจะไม่รุนแรงแต่ก็เรียกว่าก็มีความเสี่ยงละอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยง
5: และอย่างก็คือว่า
4: การไปกระตุ้นบริโภคก็ต้องระมัดระวังครับ
5: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเงินเฟ้อเราอ่ะมันไม่ขึ้นเพราะว่าเราฟีสค่าพลังงานไว้ที่บริษัทแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นดีเซลเราเนี่ยขึ้นไป37แล้วถูกไหมคะ
4: ครับ
5: มันเป็นต้นทุนพอเราปล่อยให้ค่าน้ำมันซึ่งเราก็ต้องปล่อยอ่ะเพราะเราซื้อมาแพงเราจะมาแบกกันเป็นแสนล้านไม่ได้มันก็เป็นเรื่องข้อเท็จจริงก็คือเงินเฟ้อมันก็จะขึ้นไปตามปัจจัยพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ยังสงสัยก็คือว่าเอาเงินที่ไหนมาแจกประชาชนซื้อข้าวกินนะถ้าจะต้องใส่กันคนละพันกันทุกเดือนแบบนี้กระตุ้นเนี่ยเอาเงินที่ไหน
4: ตอนนี้มันก็ไม่มีละ
5: ใช่ค่ะเอาเงินที่ไหน
4: สองแสนหลังก็ดูแล้วก็ที่โครงการที่เสนอกันมาก็เพราะว่าถ้าจะใช้มันก็ประดับ5-6 หมื่นล้านนะใช่ไหม
5: เก็บภาษีก็ได้น้อย อะไรก็ได้น้อยรายได้ไม่มีแต่ว่าเอามาต้องมาใส่บัญชีให้ชาวบ้านซื้อข้าวกินเต็ม
4: ครับ
5: ใครก็ชอบเท่านั้นแหละ
4: เหนื่อยเพราะว่าอย่างนี้คุณเอกนิติก็ตั้งเป้าว่าจะลดไอ้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงบ้างแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอไปตั้งกฎเกณฑ์มาคัดกรองก็คนก็โวยวายไม่ยอมคนจนเดือดร้อนร้องห่มร้องไห้เอาต้องมาแก้ต้องมาปรับไปมาเนี่ยก็เชื่อว่าอาจจะลดไม่ได้นะผมยังไม่คิดถึงขั้นว่าจะเพิ่มไป13ล้านหรือเปล่าเพราะมันมีคนที่ตกหล่นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมด้วยก็อาจจะรวมๆแล้วก็ผมว่า10ล้านมีขึ้นอยู่แล้วยังเป็นระดับ10ล้านอยู่ดี
5: คือคุณเอกนิติก็ต้องเข้าใจว่าเข้ามาแบบนี้ก็เท่ากับเป็นนักการเมืองแล้วนักการเมืองยังไงก็ต้องจ่ายค่ะเขายังไงก็ต้องจ่ายคุณเด่นนิติไม่มีก็ต้องจ่ายอะค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะเล่นการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดีกว่าน่าจะได้ผลน่าจะช่วยประเทศชาติได้เยอะค่ะ
4: โอ้ยนั่นไอ้นั่นยากยิ่งกว่าไปหาเงินเอามาแจกชาวบ้านนะ
5: เอาว่าเงินที่มีใช้ให้มันคุ้มค่าหยุดคอร์รัปชัน
4: อันนั้นยากมาก
5: น่าจะมีประโยชน์มากกว่าสำหรับประเทศไทย
4: เห็นด้วยในหลักการแต่ดูแล้วจะยากมาก
5: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะพี่ไพศาลนี่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งวันนี้โดนจับเรื่องปืนทำโชว์ปืนไปโดนจ
4: ับ โซเชียล
5: ปรากฏว่าสั่งซื้อออนไลน์ค่ะสักครู่ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามที่สามนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
5: อ้าวเมื่อกี้ที่ฉันเห็นอยู่หยกหยกหายไปไหนละ
4: เรื่องเด็กเรื่องเด็กเนี่ยนะฮะ
5: เรื่องเด็กเพิ่งเมื่อกี้เข้ามาเมื่อ18นาทีนะคะเด็กท้าทายโชว์ปืนค่ะโชว์ปืนทางโซเชียลแล้วก็ปรากฏว่าตำรวจก็เลยไปจับพอไปจับก็ค้นได้แล้วก็พอไปดูนะคะก็ยอมรับค่ะว่าซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงค่ะ
4: ครับ
5: พี่จะไปเรื่องอื่นก่อนก็ได้ค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: เอาเรื่องนี้ให้ตื่นเต้นหน่อยนะสำหรับ60-40นะ
5: ค่ะ
4: ไต้หวันรัฐบาลไต้หวัน อนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เมื่อเช้าวันที่17สิงหาคมนี้เมื่อเช้านี้เองนะประธานาธิบดีไล่ชินเต๋อระบุว่าการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้รายรับงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2570ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.9 ล้านล้านเหรียญไต้หวันดังนั้นจึงตัดสินใจอนุมัติรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้สำหรับแจกเงินสดให้ประชาชนในปีหน้าคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันเพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
5: เขารวยเขาถึงแจกไงฮะ
4: ก็เงินเขางบประมาณเขารายได้เขาเก็บมามันเกินกว่าประมาณการเพราะเอาส่วนที่เกินเนี่ยเอามาแจกคืนเลยเพราะมันคือภาษีอ่ะ
5: ม
4: ันคือรายได้ที่เก็บจากภาษีมันก็คือคล้ายๆคืนภาษีให้นั่นแหละคนละ 10,000 เหรียญไต้หวันกับไทยถึงค่าเงินจะใกล้ๆกันใช่ไหม
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่าเงินจะใกล้ๆกันเราจะแข็งค่ากันนิดนึงเพื่อให้ทุกคนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวัน
5: ฉลองไปด้วยกัน
4: ผู้นำไต้หวันก็บอกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันโดดเด่นของไต้หวันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจและความพยายามของประชาชนชาวไต้หวันทุกคนอย่างไรก็ตามการรับรู้ถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปนอกเหนือจากอุตสาหกรรมไฮเทคแล้วยังมีพี่น้องชาวไต้หวันอีกจำนวนมากที่ทุ่มเททำงานหนักในภาคบริการอุตสาหกรรมด้านเดิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดจิ๋วรัฐบาลจึงไม่ควรมองเพียงตัวเลขค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจแต่ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าตัวเลขเฉลี่ยด้วยไม่เพียงแต่ต้องให้ความสำคัญกับความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไฮเทคเท่านั้นแต่ต้องดูแลทุกครอบครัวที่ต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันโอ้โหคนไต้หวันนี่ผมว่าอ่านตรงนี้แล้วน้ำตารื้นนะผู้มีสิทธิ์รับเงินประกอบด้วยพลเมืองที่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตพำนักถาวร
5: คือเสียภาษีให้เขา
4: คู่สมรสที่มีใบอนุญาตพำนักในไต้หวัน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ไล่ชิงเต๋อประธานดีของไต้หวันกล่าวอีกว่าเงิน 10,000 เหรียญไต้หวันที่จะแจกนั้นแต่ละครอบครัวเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะนำไปใช้อย่างไรโดยสามารถนำไปจ่ายเป็นค่าการศึกษาของบุตรหลานเอานำไปช่วยดูแลผู้สูงอายุแบ่งเบาภาระของครอบครัวหรือจะนำไปใช้จับจ่ายใช้สอยเพื่อสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นก็ได้เช่นกันไม่มีข้อบังคับว่าจะเอาไปใช้อะไร
5: อันนี้คือเศรษฐกิจดีมีความเจริญก้าวหน้า
4: เก็บรายได้
5: ได้เกินเป้า
4: เก็บรายได้ได้เกินประมาณที่ตั้งไว
5: ้กำไร
4: ก็คือว่า
5: ไม่ต้องไปกู
4: ้
5: ไม่ต้องไปกู้ใช่ไหมคะพี่ไพศาล
4: ไม่ของเขาอันนี้เขาหมายถึงว่าประมาณการเก็บภาษีได้100ตั้งงบประมาณไว้100ปรากฏว่าเก็บภาษีได้จริงๆเนี่ย120ไอ้งบประมาณยังเท่าเดิมก็เอาไอ้ส่วนที่เกินมานั้นเอามาเกลี่ยคืนแจกไปคนละหมื่นละหมื่นให้กับชาวไต้หวันทุกคน
5: เขามีสแกมเมอร์ไหมคะที่ไต้หวัน
4: ไอ้ที
5: ่มี
4: ไอ้ฐานที่ไปตั้งอยู่ไต้หวันไม่น่าจะไม่มีอะ
5: แล้วเขามีพวกอะไรเทาอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ว่าไปหลอกคนไต้หวันเนี่ยพวกสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่
5: มีคนไต้หวันมาอยู่แถวกัมพูชาแถวอะไรแล้วหลอกคนไต้หวัน
4: เนี่ยมี
5: แล้วเขามีพวกจากประเทศจีนแล้วไปตั้งโรงงานอะไรแบบถูกกล่าวหาว่าเป็นจีนทงจีนเทาอะไรเงี้ยมีไหมคะ
4: โอ้มียิ่งจีนเทานี้ยิ่งไม่มีเลย
5: ที่ไต้หวันมีไหมคะ
4: ยิ่งไม่มีอย่างยิ่งก็ไม่มี
5: อ๋อไม่มีเหรอคะแล้วเขามีพวกอิสราเอลพวกรัสเซียอะไรไปตั้งอะไรอยู่ในประเทศเขาบ้างไหมคะมีไหมคะ
4: ผู้ดันถามไม่กล้าตอบ
5: เพราะว่าที่ฉันอยากจะรู้ไงว่าปัจจัยความเจริญของประเทศที่เขาอ่ะเจริญจนเก็บภาษีได้แล้วมาแจกคือประชาชนน่ะปัจจัยของเขาว่ามันคืออะไรประเทศที่จะเจริญ
4: คือของเขาเนี่ยอุตสาหกรรม AI อ อุตสาหกรรมไมโครชิปอะไรของเขาเนี่ยมันโอ้โหมันสร้างแล้วมันจ่ายภาษีได้หนักหน่วงมากเพราะว่าทำเงินทำทองมากเขาถึงบอกไงว่าเขารู้นะว่าอุตสาหกรรมไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันค่อนข้างจะดีจ่ายเงินเดือนดีเลยแต่ว่ามันมีธุรกิจภาคบริการอุตสาหกรรมดั้งเดิมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมพวก SME เนี่ยแล้วก็พวกฮ็อกเกอร์ขายอาหารหาเปล่แผงลอยอะไรของเขาเนี่ยก็มีอยู่เนี่ยอันนี้เขาก็ต้องเขาก็คิดว่าเงินเหล่านี้ก็ต้องมาช่วยเกลี่ยคนเหล่านี้ด้วยแต่ที่มันทำเงินทำให้เขารายได้ได้สูงเนี่ยเป็นเพราะพวกอุตสาหกรรมไฮเทคเพราะว่าไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นในศูนย์กลางอันหนึ่งเลยของอุตสาหกรรมไฮเทคนะ
5: ค่ะก็สงสัยนั่นเองว่าเอ๊ะเวลาเขารวยเขาทำยังไงถึงรวยเขามีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีใช่ไหมคะ
4: ไปทำทุจริตอย่างนั้นก็ไม่คุ้มเพราะว่าทำอาชีพตรงไปตรงมานี่มันรายได้ก็ดีอยู่นะมันไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องไปหากินกับพวกไอ้ที่จะมากอบโกยหรือมาทำสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องไปซิกแซกทุจริตคอร์รัปชันคือเราดูจากไอ้สภาวะเศรษฐกิจที่มันเฟื่องฟูอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะสะท้อนผลตอบแทนก็น่าจะดีมันก็ตัดแรงจูงใจของคนที่จะกระทำความผิดในเรื่องทางอาชญากรทางเศรษฐกิจอะไรกันไปได้พอสมควร
5: ค่ะแล้วก็ดัชนีการรับรู้การทุจริตของเขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่ดีมากนะคะพี่ไพศาลไต้หวันเนี่ยอยู่ในอันดับที่24ของโลกคะแนนเต็ม100ก็ได้68ค่ะตามดัชนีการรับรู้การทุจริตซึ่งถือเป็นอันดับดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและสะท้อนถึงความโปร่งใสในการบริหารภาครัฐที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาได้อันดับที่24เราได้อันดับที่น่าจะ130 30กว่าใช่ไหมคะ
4: ของเรามัน
5: อ๋อถ้าปี67น่ะเราอยู่ที่108เลยค่ะแล้วเราก็แย่ลงด้วย35คะแนนจาก100คิดดูก็แล้วกันมันน่าจะมีผลนะพี่ไพศาลดัชนีการทุจริตที่สูงก็ทำให้ประเทศยากจนลงกับประเทศที่ดัชนีการทุจริตที่อยู่ในระดับที่ดีอ่ะมันก็คงจะเก็บภาษีได้เอาเงินมาแจกประชาชนได
4: ้อืม
5: มันน่าจะไปในทางเดียวกันนะ
4: ครับ
5: ค่ะดัชนีการทุจริตมันก็ฟ้องอยู่แล้วล่ะว่าประเทศเราเป็นยังไงนะคะส่วนเด็กที่ไปเย้ยคำสั่งนายกควงปืนไล่ยิงรถอริกลางถนนสาหัส2เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะโพสต์ออกมาเนี่ยนะคะตำรวจปากน้ำเนี่ยไปรวบเยาวชนที่เย้ยคำสั่งนายกโดยพากันขับมอเตอร์ไซค์ไล่ยิงคู่อริมีก็วัยรุ่นเหมือนกันนั่นแหละถูกกระสุนเข้าที่หน้าท้องแล้วก็ที่ตัวเนี่ยจนบาดเจ็บสาหัสเกิดขึ้นบนถนนศรีนครินทร์เมื่อตอนตีสองของวันนี้นะคะแต่ว่าข่าวเนี่ยเพิ่งจับได้หลังเกิดเหตุทางผู้กำกับเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้ควบคุมปฏิบัติการไล่ล่าผู้ก่อเหตุทันทีแกะรอยจากกล้องวงจรปิดไม่กี่ชั่วโมงทราบเลยสองคนอายุ16คนหนึ่งอายุ19คนหนึ่งตามไปได้ถึงบ้านเลยค่ะพอไปถึงบ้านปุ๊บไปพบอาวุธปืนเถื่อนดัดแปลงอีกหลายกระบอกมีทั้งแบบแมกกาซีนและปืนปากกาหนึ่งในนั้นเป็นปืนยาวออโตเมติกพับฐานด้วยโอ้โหจะไปเป็นรปภ.ให้ใครเนี่ยจึงคุมตัวทั้งสองมาสอบปากคำที่สภ.เมืองเลยค่ะเมื่อตอนบ่ายสามอะค่ะทางผู้การจังหวัดมาคุยกับไอ้สองคนนี้16คนหนึ่ง19คนหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคก็ชื่นชมตำรวจทำงานได้เร็วนะคะแล้วก็กำลังตามอีกหลายคนตอนนี้ได้แล้ว2เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าข้อหาเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนส่วนคนที่หนีพบว่ามีมา7คนเป็นทั้งเยาวชนและวัยรุ่นอายุ16ถึง19พี่ไพศาลคะเยาวชนเนี่ย เขาห้ามออกจากบ้านยามวิกาลนะถ้าตำรวจเราอะจับจริงสำหรับเด็กที่ออกจากบ้านตอนกลางคืนได้อะมันก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงเด็กไปได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นเด็กอยากจะไปเพ่นพ่านมั่วสุมกันที่ไหนก็ได้ไอ้เจ็ดคนสี่คนน่ะที่ไปซ้อมญี่ปุ่นตรงสถานีรถไฟฟ้าไอ้แอปพลิเคชันริงอะค่ะไปจับที่ไหนอยู่แฟลตข้างสถานีตำรวจดินแดงแล้วก็มั่วสุมอยู่นั้นประจำจริงๆดักหน้าปากซอยก็เอาอยู่แล้วค่ะเพราะรู้อยู่แล้วออกมาทุกวันอยู่แล้ว
4: ไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะเห็นว่าออกจากโรงเรียนมีเด็กอายุ13นั่นแม่บอกว่าเรียนได้แค่ป.6แล้วก็ไม่ยอมเรียนแล้วก็หนีออกจากบ้านหนีไปไม่ค่อยไม่มีตังก็กลับมาเหมือนกับไอ้ที
5: ่ก็ไปหา
4: เล
5: ี้ย
4: งพ่อแม่เลิกกันแล้วปู่ก็เลี้ยงก็บอกว่าเนี่ยพอว่าหน่อยก็ออกจากบ้านไม่ยอมกลับมาหมดตังแล้วถึงมาขอเสร็จแล้วก็ออกไปไม่เห็นคราวนี้คือครอบครัวคงดูแลไม่ไหวไง
5: มันต้องมีระบบอะค่ะ
4: ผมคิดว่าอย่างนั้นมันต้องมีระบบแล้วก็มันคล้ายๆกับต้องเป็นฝ่ายลุกไปเก็บข้อมูลเด็กเหล่านี้นะหลุดจากออกมาจากโรงเรียนแล้วก็มันยังไป13หรือ17มันจะไปทำงานที่ไหนได้มันยังทำงานไม่ได้
5: คือเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าเอาเข้าโรงเรียนดัดสันดานเมื่อก่อนเนี้ยบ้านเมตตาปราณีอะไรทั้งหลายอ่ะที่ในศาลบางทีมันต้องเอาเข้าไปนะคะแล้วบังคับให้เรียนนะ
4: ก็แต่ก่อนคนก็ยังไม่เยอะพอรับไปได้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะส่วนใหญ่ครอบครัวต้องดูแลแต่ตอนนี้ครอบครัวมันรับไม่ไหวแล้วก็ผมก็ดูอนาคตเด็กเหล่านี้นะ13ถึง17 7 8คนเหล่านี้แล้วก็วัยนี้ก็เริ่มปล้น
5: สะสมคดี
4: เริ่มเนี่ยก็อนาคตเราก็พอมองเห็นใช่ไหมเริ่มเนี่ยไม่ติดคุกก็เหมือนติดคุกอะเขาต้องส่งไปโรงเรียนไอสถานกักกันเยาวชนอะบ้านนู้นบ้านนี่อะไรก็ต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ทราบว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่สามารถที่จะพ้นโทษแล้วออกมากลายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสังคมก็ไม่ค่อยมีนะเพราะว่าระบบของภายในที่อยู่กันไปมันบางทีมันไม่แก้ปัญหาอาจจะเพิ่มไอ้พฤติกรรมอะไรบางอย่าง
5: ในการทักษะในการออกมาใช้ชีวิต
4: แบบ
5: นั้น
4: ดูแล้วน่าห่วงระบบของเรามันยังไม่สามารถที่จะไปรองรับไอ้ปัญหาเหล่านี้อยู่ผมดูแล้วมันคนก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันแล้วเกิดเป็นอุทาหรณ์ว่าไอ้ที่เปลี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าเดินไปหรอกอันนี้มันนักท่องเที่ยวไม่รู้เป
5: ็
4: นชาวต่างชาติเราคงจะคิดว่าเดินไปแล้วเดี๋ยวคงไปทะลุที่นู่นที่นี่อะไรอย่าง
5: เ
4: ง
5: ี้
4: ย
5: เหมือนสวนสาธารณะแถวอะไรนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะที่เป็นป่ากลางเมืองเลยอะค่ะ
4: มันต้องว่าเดินแถวไอ้อะไรบ้างเดินตัดไอ้สวนอะไรนะ
5: อุเอโนะ
4: ไม่ใช่อุเอโนะก็มีอยู่ไอ้นั่นนะที่อะไรนะ
5: ไออยู่ตรงกินซ่าเลยอะ
4: ตรงไม่ใช่ตรงกินซ่าตรงไอไอ้นั่นเลย
5: ป่าเลย
4: อากิฮาบาระเลย
5: อากิฮาบาระ
4: ออกมาก็ตรงสถานีเก่านั่นเลย
5: อากิฮาบาระ
4: ชิบูเดินจากชิ
5: บ
4: ู
5: ย
4: ่
5: าใช่ชิบูย่าใช่
4: เดินจากชิบูย่าก็มาเนี่ยสวนสาธารณะอะไรนะป่าเก่า
5: เข้าใจผิดก็เดินอยู่ชิบูย่า
4: สามสี่รอบอย่างนั้น
5: บอกก็คงเข้าใจว่าเข้าไปในสวน
4: เมจิสวนเมจิ
5: ในความเป็นจริงแล้วมันคือป่ากฐินนรงค์ไม่ใช่สวนซากุระนะฮะ
4: เดี๋ยวพักอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: ที่ท่านนายก
3: ไปยังคะ
2: น่าจะไปแล้วเพราะว่าให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายที่ท่าอากาศยานทหารสองบน.6ดอนเมือง
3: ค่ะเราท่านเดินทางครั้งนี้ท่านไปกี่วันนะคะไป7วันอาทิตย์
2: 1ถือว่าอาทิตย์1
3: ไปออสเตรเลียแล้วก็ไปที่นิวซีแลนด์ด้วย
2: นิวซีแลนด์เลย
3: แล้วท่านจะมีความวิตกกับการทำงานของข้างบนไหมคะ
2: กกต.เลยฮะหมายถึงกกต.กกต.กับท่านนายกกลับมาข้างบนก็ยังรออยู่เขาบอกว่าประมาณนั่นแหละปลายเดือนสิงหาครับ
3: อยากจะสัมภาษณ์ท่านประธานข้างบนจริงๆเลยว่า
2: ท่านนายกเขาเป็นนายกอะไรนะอบตเทศบาลหรืออะไรนายกอบตหรืออะไรที่ไหนก็อยู่หนองคายใช่ไหมอ
3: ยู่หนองคายก็จะพูดไปได้เรื่อยๆนะ
2: ก
3: ็พี่ประชาชนหรือเปล่าไหนๆก็ไหนนี่เนี่ยคนดูคนฟังรายการเต็มไปหมดเลย
2: ต้องฟังทั้งหมดคือตัดตอนเฉพาะประโยคตรงนั้นมาบางทีไม่ได้มันต้องดูทั้งบริบทว่าเขากำลังโน้ม
3: น้า
2: ว
3: ท่านนายกเนี่ยเหรอคะ
2: ท่านท่านชื่ออะไรนะที่ไอติมเขาไปเปิดคลิปมา
3: จริงๆแล้ววันนี้ดิฉันก็นั่งฟังรายการคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์เขาอยู่คลิปพวกนี้คุณดนัยเขามีมาก่อนแล้วนะไอติมบอกไม่ใช่ไอ้ติมเพิ่งได้คนแรกนะเตียนฟังดูอ่ะคุณนายก็เคยเปิดมาก่อนแล้วฮะนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาชื่อว่าวิทยานางคุณว่าคำพวง
2: ว่าที่ร้อยตรีวิทยา
3: คำพวงเทศนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายใช่ไหมฮะ
2: ครับ
3: ที่ก็นั่งฟังเนี่ยนั่งฟังยาวเลยนั่งฟังมันมีแต่เรื่องทุจริตตั้งแต่ทุจริตสอบเข้าปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาทุจริตสวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งฟังดูพี่ประสานได้ฟังไหมคะทั้งหมดเอาไปว่าหลักๆนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมท่านฟังค่ะก็คือไอ้คลิปอะไรที่คุณผลิตเขาเอามาเปิดเนี่ยส่วนหนึ่งคุณหมาแก่แกบอกแกเคยมีมาออกรายการแกไปก่อนหน้านี้แหละแต่มันไม่โด่งดังโจ่งขึ้นเท่าครั้งนี้ส่วนกลางคำว่าส่วนกลางเนี่ยหมายถึงโรงแรมที่กรุงเทพข้างบนหมายถึงกกต.
2: โอเคเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์สื่อ
3: เขาพูดยาวเลยเขาพูดยาวคือไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้ก็แล้วกันเขาพูดว่าเขาว่าไอ้ที่บอกว่าทำเพื่อข้างบนเนี่ยก็คือทำเพื่อกกต.ค่ะส่วนไอ้ที่มารวมกันอยู่ในส่วนกลางก็คือหมายถึงกรุงเทพเพราะว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาพูดถึงกรุงเทพเขาพูดว่าเป็นส่วนกลางค่ะเดียนก็พูดตามตัวฉันไม่เชื่อเลยอะค่ะเรียนไม่รู้ว่าเรียนเป็นคนส่วนน้อยหรือคนส่วนใหญ่นะคะไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: คุณนัน
3: คำว่าข้างบนหมายถึงกกต.และคำว่าส่วนกลางหมายถึงโรงแรมในกรุงเทพเรียนไม่เชื่อค่ะ

0: ค่ะ
1: เขาไม่กลัวว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาหวังว่าเขาห
0: ศ
1: วั
0: าง ล
1: ว่
0: จ
1: า
0: ะ
1: ก
0: เช
1: ก
0: ื่อ
1: ต.
0: เขา
1: ไม่
0: แต่แบ
1: ก
0: บ
1: กต.แต่ชั้นน
0: ห
1: ี
0: ว
1: ้
0: ัง
1: คว ื
0: ่า
1: อกกต.
0: ส่วนข้า
1: เ
0: ง
1: ขา
0: บ
1: ไม
0: น
1: ่
0: จะ
1: เข
0: เช
1: า
0: ื
1: ไ
0: ่
1: ม่
0: อ
1: หวังให้ไปถึงศาลแล้วครับเขาหวังให้กกต.นี่แหละกกต.7 ท่านนี่แหละครับตัดจบให้มันจบกันไป
0: แล้วถ้าเกิดว่าคนฟังส่วนใหญ่ไม่เชื่อกกต.เขาจะกล้าตัดจบไหมคะแล้วก
1: ค
0: ก
1: น
0: ต.เขาจะประเมิน

0: ็มีมูลเขาก็ส่งให้กกต.ชี้มูลความผิดกกต.ท่านก็บอกว่าอย่างนี้มันต้องตรวจให้ละเอียดตั้งคณะวินิจฉัยขึ้นมาแต่คณะวินิจฉัยเดิมเนี่ยมันก็งานเยอะแล้วเพราะผมขอเลือกนี้แล้วกันเอาคนนู้นจากคณะที่1คนจากคณะที่5จากคณะที่8จากคณะที่14เนี่ยผมเลือกหยิบมาแล้วตั้งเป็นคณะใหม่ขึ้นมาแล้วให้ไปทำหน้าที่วินิจฉัยเบื้องต้นแทนกกต.ก่อนปรากฏว่าท่านก็ไปดูอ่านสำนวนที่เขารวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วท่านก็สรุปออกมาของท่านคณะวินิจฉัยเนี่ยว่ายกฟ้องไม่มีมูลนะครับคราวนี้คณะหนึ่งว่าอย่างนี้อีกคณะหนึ่งว่าอย่างนี้กกต.ท่านบอกถ้าอย่างนั้นท่านต้องลงมาดูเองทั้งหมดนะ
1: ท่านก็ตั้งใหม
0: ่ท่านก็ตั้งคณะของท่านเลยเป็นคณะที่มาตรวจเองเลยตรวจข้อมูลอย่างละเอียดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เวลากี่สัปดาห์เลยเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าเนี่ยภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยจะจบแล้วจะลงมติคราวนี้ในเมื่อมันมีคณะที่วินิจฉัยชี้แนวไว้แล้วอย่างนี้นะผมจึงค่อนข้างเชื่อว่ากกต.เนี่ยเขาไม่ลำบากใจเลยเพราะเขาเดินตามแนวที่คณะวินิจฉัยชี้ไว้ให้นั่นแหละแล้วก็เดินเสียงข้างมากลงไปผมก็คิดว่าอย่างมากที่สุดเลยที่อาจจะเสียงไม่เอกฉันท์อาจจะสัก 4-3 เนี่ยเสียงข้างมากยกไปก็จบ
1: ก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหม
0: คะก็ไม่ถึงก็น่าเกลียดมาก 4-3
1: น่าเกลียดเหมือนกันแต่ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยล่ะ
0: ประชาชนก็อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ไปฝ่ายค้านก็อาจจะหยิบยกอะไรมาอภิปรายต่อในอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อมันก็เป็นประเด็นอะไรไปแต่ว่าในแค่ข้อกฎหมายก็ตัดจบไปแล้ว
1: ค
0: ือมันก็ไม่ใช่ว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีเรื่องที่ในท้ายที่สุดแล้วการตรวจสอบเนี่ยมันออกมาคนละทางกับที่ประชาชนเขารับรู้รับทราบข้อมูล
1: ไม่ใช่ว่าไม่เคยมี
0: ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมันก็เคยมีมันก็เคยมีนะตรวจสอบมาแล้วกลายเป็นออกมาแล้วก็คนละเรื่องกันเยอะแยะไปไม่ฉะนั้นเราคงไม่เจอหรอกว่าทำไมจู่ๆศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไอ้เรื่องอะไรนะ
1: สุขุนอะไรเงี้ย
0: สุขุนอะไรของคุณอะไรอ่ะน้องชาย
1: คุณไม่ได้นะฮะ
0: คุณอาของคุณชายชนกเขาอ่ะแล้วมากลายเป็นว่าอ้าวให้ปปช.มาแต่บอกก็ปปช.ก็ยกคำร้องนั่น
1: ปปช.บอกก็คุณพยายามก็เพิ่งรู้นี่ไงเขาเพิ่งรู้ก็เลยไปทวงหุ้นคืนด้วยเนี่ยเขาเพิ่งรู้จริง
0: ๆแต่คราวนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเฉพาะไอ้เรื่องว่าเขาแจ้งบัญชีเป็นเท็จหรือเปล่าเรายกคราวนี้เรายังไม่ใช่ว่าเอาในส่วนว่าบอกเอ้ยอันนี้มันก็กระดุมเน็ตที่มันจะเชื่อมโยงกันไปนั่นแหละคือถ้าเขาแจ้งบัญชีไม่เท็จก็แสดงว่าไอ้ที่เขาทำธุรกรรมก็ถูกแล้วสิไอ้ที่เขาแจ้งว่าเขาได้ขายก็ถูกแล้วไงใช่ไหมก็ทางปปช.ก็ตั้งต้นแล้วว่าอ๋อเขาแต่เขาขายจริงเพียงว่ามันยังมีเรื่องอะไรที่อาจจะเกิดการไปร้องเรียนอะไรกันไป
1: แล้วเขาไม่รู้ไม่เรียบร้อยเนี่ยเพราะเขารู้เนี่ยไปทวงคืนเลย
0: ใช่ใช่คือเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะวินิจฉัยมามันก็เป็นคนละเรื่องคนละเวเหมือนกันได้นั่นตอนเรื่องกกต.เนี่ยผมพูดไปเดี๋ยวกกต.ท่านก็จะต่อว่าต่อขานแต่ว่าคนเขาก็ค่อนข้างจะวิเคราะห์กันมาในแนวอย่างที่ผมว่านี่ก็เป็นจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็ดีค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวพักอีกรอบนึงครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสิน ินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจ

0: เรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุดการรายการ1นาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมาคุยกันต่อนะคะขออ่านความเห็นของท่านผู้ชมหน่อยนะคะเพราะว่าถือว่ามีประโยชน์มากเลยเวลาที่ฉันตั้งคำถามไปว่าเอ๊ะทำไมมันอย่างนี้อะไรเนี่ยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้คุณกริก USA อะค่ะคุณกริกบอกว่าไต้หวันเขาเล่นแรงครับตัวเทาๆอะตัวเทาๆเขาไม่อยู่มีแก๊งใหญ่อยู่4แก๊งส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเก็บภาษีได้เยอะก็เพราะเขาเอาเข้าระบบเหมือนอเมริกาหมดหาเร่แผงลอยเอาเข้าหมดเลยแต่พวกรายย่อยๆจะเป็นแบบเหมาจ่ายฉะนั้นทุกคนที่ยอมจ่ายภาษีอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เสียภาษีใบเสร็จเนี่ยมันมีลอตเตอรี่นะคะไต้หวันถึงขอใบเสร็จทุกครั้งเพราะเลขท้าย3ตัวถ้าตรงกับลอตเตอรี่ก็ได้เงินรางวัลตามลอตเตอรี่เลย
1: อ๋อนี่คุณอะไรนะคุณไหมศิริกัญญาเขาเคยชู
2: ใช
1: ่แนวคิดนี้เหมือนกันจูงใจเป็นการจูงใจให้คนเข้าสู่ระบบครับ
2: ของเรานี่ชวนให้เขามาเข้าอะไรเข้าโครงการคนละครึ่งหรือว่าอะไรนะไทยช่วยไทยพาสเนี่ยยังต้องโฆษณาเลยว่าเข้ามาเถอะไม่ตามย้อน
1: เราจะไม่
2: เก็บภาษีย้อนหลัง
1: เราจะไม่ส่งข้อมูลท่านให้สัมภาระ
2: มันตลกมากเลยพี่อาจารย์ให้เขาเอาแต่ได้อ่ะเห็นอยู่แล้วว่ายอดขายขนาดนี้ไม่เก็บภาษีเขาได้ไงอ่ะไอ้เนี่ยผิดนะคะมาตรา157เลยนะ
1: ไม่ควรนะไม่ควรจะมี
2: ไม่ควรจะมีการไปชวนให้เขามา
1: การแสดงออก
2: ขายเออแล้วบอกเอามาเลยครับผมไม่ตามเก็บภาษีคุณไม่ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็คุณสุพจน์ให้ความเห็นมาว่าเด็กอายุ15ปีสมควรบรรลุนิติภาวะได้แล้วหมายถึงเอาเข้าคุกไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีถามว่าเงินกยศ.จะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้จะให้รอไปถึงไหนนี่คือตัวอย่างค่ะนี่คือตัวอย่างการ
1: มันไม
2: ่
1: ม
2: ี
1: เด็กขอหมายถึงว่ายื่นขอทุนไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าทุนยังไม่สามารถจัดให
2: ้ไม่มีเงิน
1: สภาพคล่องมันไม่มี
2: ให้ไปทวงที่บรรดาส.ส.ให้คุณสุพจน์ไปเปิดคลิปตอนที่เขาพิจารณาที่จะไม่เก็บไม่เอาดอก
1: เบี้ย
2: ไม่มีค่าปรับไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปทวงจากพวกส.ส.พวกนั้นเพราะตอนนั้นน่ะเลขากยศ.บอกแล้วว่าขืนทำแบบนั้นเจ๊งแน่ไม่มีใครจ่ายดอกก็ถูกค่าปรับไม่มีส่วนต่างต้องให้ครับเยาวชนของเราควรจะให้เรียนฟรีได้ซ้ำไปพูดกันถึงขั้นนั้นทุกวันนี้เจ๊งค่ะไม่จ่ายแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีหางานทำมันก็ไม่ได้ถึงได้เงินมาเอาไปจ่ายดอกอันอื่นก่อนไอ้ดอกถูกๆยังไม่จ่ายไปตามมากับพวกสสพวกนั้นค่ะที่สนับสนุนนโยบายนี้ที่ให้ลดดอกที่ไม่ต้องมีค้ำประกันที่ไม่ต้องมีไอ้ค้ำประกันนี้ยังโอเคยังพอฟังได้นะคะแต่ว่าเก็บเหมือนกับว่า

0: เหมือนแจกเอาเงินภาษีเราไปแจกให้ใช้ฟรีอะค่ะเรียนที่ทิ้งกว้างเรียนอะไรก็ได
1: ้ครับ
0: ค่ะเวลาเขาให้ทุนกันเขายังดูเลยว่าคุณภาพคนรับทุนเป็นยังไงแล้วต้องให้สำนึกในบุญคุณของเงินที่เจ้าของทุนให้ไอ้นี่ให้กันแบบเรียนจะพูดอย่างนี้ครับที่ในศาลพอผลมันออกมาแล้วเด็กที่ตั้งใจจะเรียนไม่มีเงินเรียนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนั่นแหละไปทวงพวกสสพวกนั้นแหละไปเปิดคลิปดูก็แล้วกันใครพูดอะไรไว้ในช่วงนั้นบ้าง
1: เดิมอาจจะไม่ให้เก็บเลยแล้วตอนหลังรู้สึกว่าเอาขอเก็บนิดหน่อยแล้วกันแปลยติอ่ะช่วงแปลยติอ่ะก็เลยเพิ่มมาก็ยังเก็บดอกเบี้ยอยู่นิดหน่อย
0: คือพูดเอาหลอกกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนเนี่ยพูดหลอกกันทุกคนพูดให้แบบประชาชนได้ยินน่ะว่าแบบในความเป็นจริงแล้วเราควรที่ประชาชนได้ใช้ได้เรียนฟรีด้วยซ้ำไปครับไม่ควรที่อย่างงู้นอย่างนี้เลขาห้องบอกว่าเจ๊งนะครับเราไม่มีเงินพอที่มาจ่ายอย่างนี้แล้วเจ๊งจริงๆค่ะขอเงินไปแจกชาวบ้านเรียนทุกปีแล้วไม่เคยได้ป้องประเมินหรอกค่ะว่าเงินที่ไปเรียนน่ะคุ้มค่าหรือเปล่าให้ทุนยังต้องดูเลยว่าสาขาไหนคุณภาพผลลัพธ์เป็นยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ตามนั้นค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคุณอันมีของ
0: CEO of ASEAN ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยค่ะมท.3สั่งให้กปภ.เร่งฟื้นระบบน้ำรังสิต
1: การประปาส่วนภูมิภาคนะฮะ
0: ย้ำว่ากำชับให้แก้ไวสื่อสารให้ชัดแล้วก็ส่งรถน้ำช่วยทันทีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือว่ามท.3เนี่ยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่รังสิตลำลูกกาปทุมธานีหลังเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการดำเนินงานตัดประสานท่อส่งน้ำส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนแล้วก็ไม่ไหลในบางพื้นที่พร้อมกำชับกปภ.ให้เร่งแก้ไขปัญหาในการจ่ายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ววางแผนบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอย่างรอบคอบและเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ต้องรวดเร็วชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลและสามารถเตรียมสำรองน้ำได้อย่างเหมาะสมด้านท่านผู้ว่ากปภ.คุณจักรพงษ์คำจันทร์ก็บอกว่าได้สั่งการให้กปภ.สาขารังสิตซึ่งเป็นชั้นพิเศษระดมกำลังเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันแก้ปัญหาและเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบแล้วทั้งนี้กปภ.พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขารังสิตชั้นพิเศษค่ะโทร02-567-4985 02-5674989หรืออันนี้ง่ายสุดเลยค่ะ PWA Contact Center 1662ค่ะแล้วก็ขอย้ำนะคะงานนี้เราขอกันเลยก็แล้วกันอยากให้มาอบรมกันนะคะเหลือที่นั่งอีกไม่น่าจะถึง10ที่ละหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วเราก็ทำเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเนี่ยชอบฟังดร.อัจฉริยะ มาได้ฟังท่านพูดอธิบายเรื่องความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของโลกและของอาเซียนเราอ่ะแล้วท่านก็บอกว่าอยากรู้มากกว่านี้ต้องไปเรียนอยากตามไปเรียนเลยนะอาจารย์อัดจะเข้มข้นมากตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยาถึง9ธันวาคม69เนี่ยค่ะจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงตัวนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะรีบสมัครด่วนเลยนะคะเหลืออยู่ตอนนี้ไม่ถึง10ที่แล้วค่ะ
1: เฉลี่ย10ที่สุดท้าย
0: เดี๋ยวก็จะลดให้1นะคะ พอเราพูดเสร็จต้องมีคนสมัครเพิ่ม นี่ดร.อ่ะไปตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วนะคะพี่ไพศาลดร.อัจฉริยะ วานิชค่ะ
1: ไปอยู่คณะเศรษฐศาสตร์เหมือนเดิม
0: ใช่

0: ก็คือเกษียณจากอุ๊ยคงไม่อยากให้พูดคำว่าเกษียณแน่เลยจากหอการค้าค่ะแล้วก็เนี่ยดร.อาทิตย์ก็ได้นักเศรษฐศาสตร์มือดีไปเลยนะคะไปอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ในหัวอัดของเรานี่แหละนะคะโอ้ดิฉันเห็นมหาวิทยาลัยรังสิตน่าจะกำลังสร้างตึกใหม่กลางเมืองเลยพี่เอกสารจะเป็นโรงพยาบาล
1: ที่นั่นเลย
0: ถนนเพชรบุรี
1: อ๋อที่เพชรบุรี
0: ถนนเพชรบุรีค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าเขามีคณะแพทยศาสตร์ของเขาอยู่แล้วคณะแพทยศาสตร์รังสิตเนี่ยเข้าใจว่าส่งมาที่โรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยก็ถ้ามีโรงพยาบาลเขาเองเขาก็สามารถที่จะมาก็เป็นโรงเรียนแพทย์ได้เลยคือเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยพร้อมกับเป็นโรงเรียนแพทย์พร้อมกันไป
0: ค่ะ
1: ก็เนื่องจากว่ามีคณะแพทย์อยู่แล้ว
0: โอ้เขาเป็นสิบปีแล้วนะคะ
1: คณะแพทย์ก็นานอยู่
0: ค่ะ
1: ย้อนมาเรื่องการเมืองต้องพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาคุยกันยาวๆเลยนะสักครู่เดี๋ยวครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับ
0: นี่อยากพี่ไปงานดูนี
1: ่อ๋อนี่ว่าตึกที่เราจะสร้างใช่ไหม
0: เพิ่งเห็นในบางกอกไซซีอิงอยู่ที่ก็ไปดูใน Facebook บางกอกไซซีอิงแบงคอกไซซีอิงอะนะคะเขาโพสต์เมื่อ17ชั่วโมงที่แล้วเขาบอกอาทิตย์อินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอลค่ะตึกเนี้ยอาทิตย์ RIS หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรังสิตกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็จะเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของประเทศไทยจะเปิดทำการปีหน้าค่ะ
1: ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลอะไรนะ
0: โรงพยาบาล RSU International
1: RS ก็รังสิตนี่แหละ
0: RSU International Hospital สูง21ชั้นริมถนนเพชรบุรีตัดใหม่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570จะเป็นโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยแพทย์เอกชนแห่งแรกของไทยใช้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติและรับรองและรองรับการให้บริการทางการแพทย์ค่ะมูลค่า 7,500 ล้าน
1: อาจารย์อาทิตย์เนี่ยท่านเสียใจมากนะตอนที่ท่านเสียโรงพยาบาลพญาไทแบบเพราะว่าไอ้เรื่องของเกมในตลาดหุ้นเกมในตลาดหุ้นนะคงไม่ทันระวังตัวอะไรเงี้ยนะเพราะว่าตัวเองก็ถือแล้วก็มีพักพวกแล้วช่วยกันถืออะไรนะก็คิดว่าถึงวันหนึ่งก็ราคาหุ้นมันรู้จังหวะอะไรของมันเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครอะแต่มารวบรวมหุ้นไปท่านแพ้ก็เจ้าของใหม่เขาก็ยึดไปผมเองก็ไม่ได้เคยไปถามอาจารย์อาทิตย์ตรงๆกันนะแต่ทราบแต่คนใกล้ชิดว่าโอ้โหจางแบบ
0: เสียใจ
1: มากเพราะว่าเป็นความมุ่งมั่น
0: ภาคภูมิใจ
1: ที่คือโรงพยาบาลเนี่ยมันเกิดจากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่ออาจารย์อาทิตย์เขาเป็นอดีตผู้ว่านะ
0: อ
1: ดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจว่าสุดท้าย
0: ไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ว่าอยู่สมุทรสงครามไงนะดร.อาทิตย์เนี่ยโตที่สมุทรสงครามนะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์ดร.อาทิตย์เคยเล่าให้ฟังว่ายังพอทันไปโตที่สมุทรสงครามคุณพ่อเป็นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงจะ พอมีอายุมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อยากจะทำพวกโรงพยาบาลทำอะไรเงี้ยนะก็เลยในที่สุดก็เอาทุนเอารอนครอบครัวมาลงทำกันโรงพยาบาลพญาไทเดิมก็อยู่ตรง
0: ถนนพญาไทสนามพ่อ
1: ไม่ใช่นะอยู่นู่นอยู่ก่อนฮะอยู่ใกล้ๆตึกดำฮะคุณนันตึกดำตึกคุณบุญชู
0: ถนนเพชรบุรี
1: ไอ้ตรงเขาเรียกตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะไอ้ตรงไปที่เป็นสามแยกเขาเรียกตรงนั้นว่าอะไรนะ
0: โอ้ไม่คุ้นเลยพี่นัน
1: ที่จะไปประตูน้ำอ่ะตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายก
0: ็ราชปารภหรอคะ
1: เลี้ยวซ้ายออกราชปารภเลี้ยวขวาก็ออกไปประตูน้ำได้เลยข้ามทางรถไฟออกประตูน้ำเลย
0: มักกะสัน
1: ตรงมักกะสันนะใช่ไหมก็อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้กับตึกดำเลยสวนประกาศไปนิดนึง
0: อ๋อนึกออกละ
1: เลยสวนประกาศไปนิดน
0: ั่น
1: น
0: ่ะเป็น
1: โรงพยาบาลพญาไทยโรงพยาบาลพญาไทแห่งแรก
0: แยกราชเทวีค
1: ่
0: ะ
1: ตรงนั้นไม่ใช่ราชเทวีตรงนั้นมันแยกไอ้แยกนึงมันเป็นแยกน่าจะแยกผมไม่แน่ใจว่าแยกศรีอยุธยาหรือแยกอะไรสักอย่างนะเป็นแยกแยกพญาไทยหรือแยกอะไรสักอย่างแยกศรีอยุธยา
0: ปทุมวันพญาไทยปทุมวันราชเทวี
1: แล้วก็ราชเทวี
0: แล้วพญาไทย
1: แล้วก็จะไปที่อนุสาวรีย์ชัย
0: ค่ะ
1: อันนี้ถนน
0: พญาไทยค่ะ
1: อันนี้ถนนพญาไทยเนี่ยลงครั้งแรกอยู่ตรงนั้นแล้วจึงไปอยู่ตรงซอยลือชาถนนพหลโยธินตรงข้ามสนามเป้า
0: ค่ะ
1: อันนั้นเป็นแห่งที่สองของโรงพยาบาลพญาไทนะสร้างตึกสูงตึกใหญ่นะนั่นน่ะไป
0: อันนั้นคือโรงพยาบาลพญาไทสองโรงพยาบาลพญาไทหนึ่งก็ยังอยู่ทุกวันนี้
1: อ๋อที่ตรงนั้นน่ะยังอยู่พญาไท
0: ใช่ค่ะ
1: เอาตรงนั้น
0: หน้าเจ้าพญาอาบอบนวดเก่าอะค่ะ
1: ยังเยื้องนะใช่
0: หน้าเจ้าพญาอาบอบนวดอะค่ะ
1: ตึกไทยประกันอะไรก็ก่อนที่มีตึกไทยประกัน
0: ค่ะ
1: แถวนั้นไม่ได้ผ่านไปนานแล้วมีร้านกับข้าวขายอาหารกับข้าวไทยอร่อยๆอยู่นะตรงข้าม
0: อ
1: ยู่ในซอยด้านหลังแบบจะมีร้านกับข้าวมีร้านกับข้าวไทย
0: ข้าวแกง
1: ทำข้าวแกงใส่บิ๊กโตส่งบิ๊กโตอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยังเป็นออฟฟิศสำนักงานสั่งแล้วหิ้วเป็นบิ๊กโตมา
0: หลังพญาไทยหนึ่งหรือสองคะ
1: ตรงข้ามฝั่งตรงข้าม
0: พญาไทยหนึ่ง
1: พญาไทยหนึ่ง
0: พญาไทยหนึ่ง
1: ถนนศรีอยุธยาตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ของมอรังสิตเขาเนี่ยคณะแพทย์เขาปีนี้จะเป็นปีที่37แล้วค่ะ
1: นานจริงๆด้วยนะ
0: ถ้าปีหน้าเปิดตึกนี้ได้ก็เท่ากับ38 ปี
1: ครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีคุณหมอที่รับถ้าไปรับราชการเนี่ยถ้าท่านยังอยู่ในราชการก็น่าจะมีรุ่นที่ใกล้เกษียณ
0: 38 ปี
1: ใช่ไหมใกล้ๆเกษียณแล้วที่จบรุ่นแรกๆนะใกล้เกษียณแล้ว
0: คือถ้าหากว่าเข้าใจบรรยากาศตอนนั้นจะรู้ว่ากว่าจะสร้างมหาวิทยาลัยเอกชนสร้างคณะแพทย์ได้เนี่ยถูกต่อต้านอย่างหนักมากพี่กระจายคงจำได
1: ้ถูกต่อต้านถูกเย้ยหยันถูกอะไรเยอะ
0: สารพัดสารพัดอย่าว่าแต่ว่ามอรังสิตตั้งคณะแพทย์ถูกต่อต้านถูกเย้ยหยันเลยธรรมศาสตร์เมื่อปี29ที่ไปรังสิตแล้วก็จะมีคณะแพทย์ก็ถูกต่อต้านค
1: ่
0: ะ
1: สิทธิ์เก่าที่จบพวกสาย
0: สังคม
1: สังคมศาสตร์โอ้ไม่พอใจมาก
0: ต่อต้านหนักมาก
1: เสียหลักการเสียวิญญาณของธรรมศาสตร์และการเมื
0: อง
1: ไปมีได้ยังไงคณะวิศวะคณะแพทย
0: ์ดูแล้วเฉยๆนะคิดกันได้ยังไงรู้ตอนนั้น
1: ไม่เป็นเรื่องที่ตลกเขาอ้ําสอนอ้ํากันไงเวลาไปคุย
0: เขาพูดคำนี้จริงๆพี่เวสารเขาต่อต้านตรงนี้จริงๆค่ะ
1: ใช่ใช่เขาคือแต่ก่อนนั้นน่ะ
0: เขาต่อต้านตรงนี้จริง
1: ๆมันมีเรื่องที่ตลกเขาไปอ้ํากันไงแบบไปคุยว่าสอบเอนทานได้บอกเข้าที่ไหนธรรมศาสตร์คณะไหนวิศวะคนก็ฮ่าม ันเป็นเรื่องอ้ํากันอ่ะไปมาเอาเป็นเรื่องจริงธรรมศาสตร์มีวิศวะทำไมได้
0: ใช่ค่ะท่านที่ชนรุ่นหลังเนี่ยที่เรียนสถาบันสิรินธรเนี่ยคงไม่นึกหรอกว่าตอนตั้งคณะแพทย์และคณะวิศวะธรรมศาสตร์ เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยโดนต่อต้านหนักมากมากมากจริงๆมากจริงๆนะคะโลกเราบางทีกลับไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วเราจะรู้สึกว่าเออ
1: ทุกวันนี้ต้อง
0: ได้ยังไง
1: ทุกวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดงยาว
0: อาจารย์เกิดเกียรติพิทักษ์เสรีธรรมด้วยพี่พัช
1: เสรีอาจารย์เกิดเกียรติท่าน
0: อาจารย์เกิดเกียรติเป็นตอนระดมทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มูลนิธิธรรมศาสตร
1: ์ท่านเป็นอธิการ
0: ได้เข้าใจว่าอาจารย์ดงยาวเป็นอธิการแล้วก็ที่หาทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยศาสตราจารย์เกิดเกียรติค่ะแต่ก็น่าจะช่วยกันนั่นแหละเดินคู่กันค่ะ
1: ท่านเกิดเกียรติท่านสอนเศรษฐศาสตร์มาในคณะเศรษฐศาสตร
0: ์ค่ะคุณกิโตบอกว่าผมชอบรายการสองมุมข่าวมากแต่ไม่ชอบตรงเบรกมากเกินไป
1: อ๋อก็ต้องโฆษณาหาตังค์บ้างขอนะมันก็คลื่นก็ต้องอยู่ได้ด้วยรายได้มีสปอนเซอร์บ้างอะไรบ้างต้องขออภัยมันเป็นความจริงของชีวิตนะ
0: ค่ะคุณวิพรที่ฉันไม่กล้าพูดอ่ะแต่ฉันเอาคำพูดของคุณก็แล้วกันเด็กเปรตได้เงินกสศแล้วหาทางบิดหนีบิดหนี
1: บิดบิดทำใหม่เบี้ยวนะเบี้ยวบิดเบี้ยว
0: ไม่ดีโกงก็คือโกงพี่เหมือนกับกิ๊กอ่ะเลิกใช้คำว่ากิ๊กได้แล้วนะฮะขอถอนคำว่ากิ๊กกับคำว่าบิดออกจากเห็นด้วยไหมฮะพี่พิสาร
1: โอ้ยกสองมือนะครับไม่คัดค้านครับที่บ้านบอกห้ามค้านคุณอาเรื่อง
0: นี้มันโก้มากิ๊กเลยให้ดูหน้าเอ็นดูคนละเรื่องได้ไม่นะฮะคุณวิบูลย์บอกถนนศรีอยุธยาแยกหมอเหลงขอบคุณค่ะ
1: หมอเหลงหมอเหลงใช่
0: ตอนหมอเหลง
1: ผมเนี่ยไปนั่งนึกติดเอ้ยหมอมีหมอชิดอ๋อตรงนี้หมอเหลงถูกต้องหมอเหลงเนี่ยหมอเหลงเนี่ยคือใครรู้ไหมครับ
0: เหลงสี
1: เหลงไม่เหลงเหลงสีจันนะบทร้อยสามสิบเหลงสีจันเนี่ยคือหมอภูกาพอถูกจับเป็นกบฏแล้วออกมาได้พระอาจารย์ไปโทษได้ก็มาศึกษาวิชาหมอเหมืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำหน้าที่รักษามีชื่อเสียงอยู่หมอเหลงซอยมีซอยเล็กๆเข้าไปก็เรียกซอยหมอเหลงใช่ไหมที่
0: คุณชวน
1: ท่านก็อยู่ที่นั่นนะผมก็เคยไปที่บ้านคุณชวนที่นั่นครับ
0: เคยไปเฝ้าอยู่เหมือนกันค่ะ
1: วันนี้นายกโอ้โหแรงเลยนะถามเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่พรรคประชาชนผลิตและคณะเขาเล่นในเรื่องหัวสวเป็นซีรีส์เลยก็ก่อนจะออกเดินทางไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะฮะให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานทหาร2บน6ดอนเมืองคำถามแรกนะฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาต่อไปนี้เนี่ยนายกพร้อมไหมคะนายกบอกรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลหลายท่านที่ถูกพาดพิงก็ต้องพร้อมที่จะตอบให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องมีความพร้อม
0: อ
1: ารทงของพรรคประชาชนในการอภิปรายเหมือนจะเป็นเน้นเรื่องหัวสวนะคะท่านนายกบอกว่าอันนี้ผมไม่ทราบว่าใครมีธงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเขาเป็นอีกสถาบันหนึ่งเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่อยากบัญญัติกันขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สวเลือกกันตั้งแต่ปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้เราถามว่าแล้วฝ่ายค้านหยิบยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาพี่ปลายนายกจะตอบไหมล่ะนายกก็บอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่ตอบนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและ คุณรัชนกศรีนอกก็ได้ออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสวอันนี้นายกเห็นว่าอย่างไรนายกบอกว่าเรื่องหัวสวถามผมไม่ได้หรอกผมอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามที่จะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพูดถึงตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอก่อนจะกล่าวต่อว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งก็ต้องยอมรับกติกากันจะตรวจสอบก็ตรวจสอบกันไปแต่อย่าอยู่นอกเกมโอ้โหทิ้งท้ายค่อนข้างแรงเลยนะทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแล้วแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมนะ
0: เขาจะอภิปรายไม่วางใจไหมคะ
1: พี่ปราไม่ห้องใจแล้วก็เชื่อว่าเรื่องหัวสวนี่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งนอกจาก
0: ถ้าอย่าง
1: น
0: ั้น
1: นอกจากเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่ตอบเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่ฮะหัวสว
1: ผมเข้าใจว่าเขาจะเอาเฉพาะชื่อคนที่ในการแจ้งข้อกล่าวหามันจะมีตัวบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลนี้อยู่นะ
0: คุณอนุทินโดนด้วยนะ
1: คุณอนุทินมีคุณชัยชนกมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็จะมีอยู่หลายชื่ออ ยู
0: ่เขาจะเอาคนนั้นเป็นสายตั้งต้น
1: เขาจะเอารายบุคคลต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีชื่อที่ถูกนั่นอยู
0: ่นั่นคุณนั่นเขาทำไว้ในคุณทวีสอดส่อง
1: ตั้งแต่ยุค
0: คุณภูมิธรรมแล้วคุณภูมิธรรมไปไหนคะไม่เอามาเป็นพยานเล่นไม่ชวนไปด้วยล่ะวันเสาร
1: ์คุณอนุทินก็กราบตักคุณทักษิณ
0: คุณทักษิณ
1: แล้วคุณทักษิณยังคุณอนุทินมาในมาศเนี่ยเจอคุณทักษิณก็กราบตักคุณทักษิณแล้วคุณอ้วนภูมิธรรมจะไปทำอะไร
0: คุณทำอย่างคุณทวีก็ทำอย่างคุณทวีทำสิฮะ
1: คุณทวีคุณอ้วนก็รู้สึกไม่ได้อยู่ในสภาด้วยใช่ไหม
0: เป็นคุณทวีดีกว่า
1: คุณทวีก็เก็บกบนานไปลูกชายเป็นสสก็ไอ้ตอนนี้ก็ไปให้เป็นรุ่นต่อไปรุ่นลูกชายรู้สึกลูกชายเข้าเป็นสส
0: ใช่
1: บัญชีรายชื่อแล้วก็ให้ลูกชายทำงานไป
0: อ๋อเขาเอาสารตั้งต้นตั้งแต่ DSI ทำไว้คราวที่แล้วจะไม่ตอบก็ไม่ได้นะ
1: ด
0: ิเขาก็ต้องกระทุ้งไปที่ DSI ด้วยจริงๆเนี่ย
1: ก็ไม่ทราบเขาว่าเวลาเขาพิปรายเขาคงรอดูว่าผลของกกต.เป็นไปตามที่เขาคาดหรือว่าผิดคาด
0: เพราะว่าอย่างนี้พี่ภาษาเด้ก็เห็นว่าเขาก็กดดันชั้นบนน่ะเขากดดันข้างบนทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมฮะเดินการ พูดเขินเลยไอ้คนอธิบายมันไม่หัวเราะตัวเองเราเอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เขาก็จัดเสวนาเชิญคนนู้นคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเขากำลังกดดันข้างบนอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าทำไมเขาไม่เชิญคุณภูมิธรรมมาร่วมเวทีด้วยเลย
1: คือ
0: ว
1: ่า
0: คุณทวีสอดส่องอะไรเงี้ยไหนๆก็เป็นคนแจ้งข้อหาตอนDSIเนี้ยดูDSIอยู่ตอนนั้นอะใช่ไหมคะเผื่อว่ามันจะมีผลในการกดดันข้างบนนะคะ
1: นายกสื่อถามเรื่องว่าเอ๊ะทำไมนายกถึงกราบคุณทักษิณกราบตักคุณทักษิณนายกบอกโอ้ยผมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเรียกว่าอาจจะช่วงท้ายๆของท่านแล้วนะเคยร่วมรัฐบาลแล้วท่านก็ให้มอบหมายความไว้วางใจให้เป็นรัฐมนตรีปี48นะคุณทักษิณโดนรัฐประหาร49มาก็แสดงว่าเป็นรัฐมนตรีรุ่นท้ายๆนะเป็นรัฐบาลรุ่นท้ายๆของคุณทักษิณนะตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไง
0: 20ปีที่แล้ว
1: คุณหญิงหน่อยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการคุณอนุทินก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมก็บอกเนี่ยท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าเจอคราวนี้ต้องจะเจอที่ไหนก็ให้ความเคารพท่านเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ อีกประการหนึ่งพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรครัฐบาลเนี่ยนะ
0: คุณได้ทิ้งเขาเป็นคน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ค่ะ
4: นะจน Facebook โรงพยาบาลขอนแก่นต้องชี้แจงนะครับว่าไม่เป็นความจริงครับ
3: อ่ะเดี๋ยวขอคนท่านอื่นนะคะฟังเนี่ยเสียงชัดหรือเปล่าเพราะว่ามีคุณวัฒนศักดิ์บอกว่าเสียงไม่ดัง
4: หรอเสียงใครไม่ดัง
3: ไม่ด
4: ัง
3: เสียงดังไม่ฟังไม่ชัดเจนเดี๋ยวลองดูนะคะ
4: ได้
3: ท่านอื่นลองบอกมาค่ะ
4: แจ้งมาครับ

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-11
3: 19:30 ครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงครับมหานครรอบทิศนะฮะข่าวจากทุกทิศทั่วไทยเดี๋ยวเรารวบรวมมาให้วันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ดีเจกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเป็นยังไงกันบ้างนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ฟังกันอยู่ที่ไหนเสียงดังฟังชัดไหมเพราะว่ามีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊ฟังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมีการปรับนะคะแล้วก
3: ็
4: ค
3: ุ
4: ยข่าวเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
3: ครับผม
4: เนี่ยคุณสุรัตน์ก็บอกว่าเสียงดังชัดเจนดีครับ
3: ที่
4: ประชุมฝนตกหนักดังนะดังนะฟังแล้วก็ชัดเจนนี่ครับดังดีดังครับ
3: อาจจะฝากพี่อาจจะลองดูเสียงในโทรศัพท์สักนิดหนึ่งนะพี่นะพี่วัฒนศักดิ์ไหม
4: ใช่คุณวัฒนศักดิ์ค่ะ
3: หรือว่าฟังจากวิทยุหรือยังไงอาจจะสัญญาณ
4: หรือเปล่าถ้าวิทยุต้องเป็นสัญญาณแน่แต่ว่าถ้าเกิดผ่านทางเพจทางไลฟ์ทางไลฟ์สดของเราทางเพจเฟซบุ๊กเนี่ยชัดนะนะคะตอนนี้ก็ฝนตกมากมากวิ่งดงคุณโสพลวัฒน์ดีเจคุยสวยจังดีเจดงก็หล่อมากๆเขาแต่งหน้าค่ะเขาแต่งหน้าค่ะ
3: แต่งหน้ามาแล้ววันนี้
4: ดิฉันไม่แต่งหน้านะ
3: นี่ขนาดไม่แต่งแล้วเนี่ยแต่งกันขนาดไหน
4: โอ้
3: มาย
4: ิงยังจริงๆก็ยัง
3: มาลุยครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ขอเริ่มที่ข่าวนี้เลยนะครับหนูน้อยวัย4ขวบพี่กล้วยโดนหมาขย่ำศีรษะเย็บไป30เข็มพ่อแม่นี่ทุกข์ใจใช่เจ้าของหมาอีกแล้วครับจ่าย500พร้อมให้ขนมห่อมา
4: อุ้ย
3: มาปลอบใจหนู
4: ต้องดูแลเลยเรื่องของค่ารักษานะ
3: ครับผมอ
4: ย่างน้อยๆเนี่ยค่าฉีดวัคซีนกันหวัดทะยานกระดง
3: ระยะยาว
4: แล้วค่าทำแผลอีกอ่ะเมื่อไหร่จะหายอ่ะ
3: น้องอยู่
4: ชั้น500
3: อนุบาล2เท่านั้นเองครับพี
4: ่โดนที่ไหนอ่ะ
3: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตัวเมืองนครราชสีมาครับหมู่บ้านร่มเย็นนะฮะน้องเนี่ยนะครับกำลังเล่นกันอยู่กับพี่น้องทั้งหมด4คนในหมู่บ้านก็หน้าถนนหน้าหมู่บ้านตอนประมาณ 5:50 วันที่9สิงหาที่ผ่านมาจู่ๆนะครับมีสุนัขตัวหนึ่งมันโผล่มาตรงที่เด็กเล่นกันพอเห็นเด็กไม่รู้มันทำไมนะฮะมันกระโจนเข้าใส่เด็กเลยสิงับเข้าที่ศีรษะกัดเข้าที่หน้าผากขย่ำอย่างรุนแรงโอ้โหเด็กก็รีบสลัดตัวให้หลุดแล้วก็รีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคุณยายนะครับปรากฏว่าไล่หมาตัวนั้นไปแต่แผลนี่เวอะหวะน้องเย็บไป30กว่าเข็มโอ้โหนะครับตาของเด็กนะครับเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะฮะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยหลานผวาครับตอนนี้ถ้าเจอหมาที่ไหนเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้แล้วก็กลายเป็นแบบหลอนกลายเป็นกลัวไปเลยก็เข้าใจได้นะเดี๋ยวพี่ตัวประมาณเอวอะตัวประมาณเอวผู้ใหญ่เลยเด็กเลย
4: เด็กตัวนิดเดียว
3: เด็กตัวน้อยเดียวนะฮะที่เจ็บใจเนี่ยคุณตาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเจ้าของหมาเนี่ยไม่ยอมรับด้วยนะว่าเป็นหมาเขาอะหลังๆเนี่ยโดนชาวบ้านกดดันเลยมายอมรับแล้วก็เอาเงินมาให้500กับขนมห่อๆมา
4: แล้วใครเป็นคนพาไปโรงพยาบาลนะ
3: คุณยายพาไป
4: เย็บน้องสาม
3: ว
4: ิ
3: ่งไปที่บ้านคุณยายพาไปแล้วที่คุณตาบอกว่าโอ้โหแสดงความรับผิดชอบด้วยเอาเงินมาให้500บาทนะฮะกับขนมซองแล้วบอกอย่าเอาเรื่องกันเลย
4: อุ้ย
3: นะแล้วทำไมตัวเองไม่ล่ามหมาให้ดี
4: ๆโอ้โห
3: นี่แหละนะครับ
4: แต่ว่าเนี่ยคนที่เลี้ยงสุนัขนะถ้ารู้หรือไม่รู้ก็ดูแลกันด้วยอย่าปล่อยให้มันออกมา
3: เราต้องรู้ช่วงนี้ผมดูจนใน Facebook มันขึ้นเป็นพวกคนที่เขาสอนเนี่ยสอนหมาดุๆอ่ะ
4: ป้า
3: เขาจะมาสอนที่บ้านเลยพี่หมาตัวไหนที่แบบว่าชอบกัดคนกัดแม้แต่คนในบ้านเนี่ยเขาจะมีวิธีสอน
4: หมายถึงสอนให้คนดูให้คนที่เลี้ยงหมาเนี่ยหรอ
3: สอนหมา
4: สอนหมาให้นิ่ง
3: สอนหมาให้อยากกัดสอนหมาให้มีวิธีฝึกเขาอ่ะ
4: โอ้ไม่แล้วจะมีคนเลี้ยงหมาเขาทำถึงขนาดนั้นหรออ
3: ๋อก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า อย่างเงี้ยเราจะเลี้ยงเขาแล้วเขาดุจนเราเอาไม่อยู่อ่ะพี
4: ่อุ้ย
3: บางทีพี่ก็ต้องไปปรึกษาพวกคนที่เขาทำอาชีพนี้นะ
4: หมาที่อยู่กับเจ้าของไม่ดุหรอกแต่อยู่เขาคนอื่นอ่ะจะดุไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู
3: ้ครับผม
4: มันพูดภาษาคนไม่ได
3: ้โอ้ใครเลี้ยงหมาต้องดูดีๆนะถ้าหมาชอบไปไล่กัดคนนี่ต้องมัดไว้นะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: คนไทยนะด้งน้องฮารุนโซโล่เนี่ยก็ชาปนกิจเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอุ้ยจำนวนมากเลยคนเป็น5เป็นพันเป็นหมื่นเลยเนาะไปร่วมกันส่งช่วงนั้นก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรความมีน้ำใจอ่ะก็ยังไปบ้านคุณย่าของน้องฮารุนโซโล่นะที่กาฬสินธุ์กันอยู่นะวันนี้น่ะพี่ชายของน้องฮารุนเนี่ยคุณมอสเนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์เลยบอกว่าขอแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับช่วงนี้คุณยายมีอาการติดเชื้อโควิดจึงขอความกรุณาจากพี่พี่เอฟซีแล้วก็ทุกท่านที่รักแล้วก็เป็นห่วงคุณยายงดเดินทางมาเยี่ยมคุณยายในช่วงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทางครอบครัวเนี่ยไม่อยากให้มาเยี่ยมนะครับแต่เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของคุณยายแล้วก็อยากจะให้คุณยายได้พักผ่อนดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ฝากทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยมาให้คุณยายผ่านทางออนไลน์ก็เพียงพอแล้วครับเมื่อคุณยายอาการดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยผมเนี่ยคุณพี่ชายมอสเนี่ยนะคะบอกว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้าใจแล้วก็เป็นห่วงคุณยายเสมอมาครับนะคะภายหลังข้อความนี้เนี่ยก็แฟนคลับก็เข้าไปโพสแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยก็ขอให้คุณยายหายป่วยไวๆนะคะก่อนหน้านี้ก็รู้นะเหมือนกันนะว่าน้องมอสพี่ชายคุณฮารุนเนี่ยก็ฮารุนเนี่ยก็ยังคงติดต่อที่จะอยากจะรู้ความจริงนะเจ้าสาเหตุอ่ะบอกก็พยายามที่จะให้ติดต่อไปกับทางสถานทูตของที่จอร์เจียนะคะจอร์เจียมีก็คือที่ตุรกีเนี่ยเพื่อจะเพราะว่าทางนู้นก็ยังไม่ได้บอกสาเหตุมาเขาก็บอกว่าก็ทางครอบครัวก็ไม่ได้ทิ้งนะก็ยังตามในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะรู้ว่ามันเป็นระยะเวลาช้าหน่อยอ่ะแต่ก็ยังตามในเรื่องนี้อยู่นะเพราะทุกคนก็อยากจะทราบนะว่าจริงมันอะไรแม้ว่าเบื้องต้นเราจะรู้แล้วนะว่าเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเนาะแต่มันทำไมล่ะเพราะอะไรยังไงยังไม่รู้นี่ก็แต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเยี่ยมคุณยายนะคะส่งกำลังใจไปให้ผ่านทาง Facebook อะไรไปก่อนให้คุณยายหายจากโควิดข่อยใครก็ไม่รู้ไงไป
3: เจอคนช่วงนี้ไงพี่วันเผาไง
4: แล้วร่างกายคุณยายคงจะอ่อนแอด้วยแหละ
3: โอ้ครับผม
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ8นะครับนี่ฮะวันนี้ที่ฉะเชิงเทรานะครับแม่คนเราไม่รู้จักกันอยู่ๆมาทำร้ายกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มมีเยอะขึ้นนะพี่ผมอ่านข่าวเนี่ยมีน่าจะทุกวันนะวันนี้ครับเขาเป็นช่างเสริมสวยนะครับอายุก็ตั้ง56แล้วนะกำลังกลับห้องพักจู่ๆเจอผู้หญิงร่างท้วมนะฮะลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ปรีเข้ามาชกหน้าเลยครับตัวเธอในช่างเสริมสวยเนี่ยล้มไปเลยนะนะครับผู้กรณีขี่รถหนีไปเลยไม่พูดไม่จาเลยว่าฉันไม่ทำอะไรให้เธอเนี่ยนะฮะเจ้าตัวบอกโหไม่รู้เลยอ่ะว่ามาทำร้ายเขาทำไมนะฮะตอนนี้กลัวมากกลัวว่าจะมาโดนดักทำร้ายซ้ำเกิดเป็นคนแบบจิตเวทนะพรุ่งนี้มาอีกล่ะแล้วมาต่อยเธออีกทำยังไงนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนะที่ขนส่งนะไปเจอกับผู้เสียหายเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย14สิงหาคมตอนประมาณ 20:00 ระหว่างที่จะกลับห้องมี

0: ผู้ชายลักษณะอ้วนผู้หญิงลักษณะท้วมขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาคนผู้หญิงแหละลงมาต่อยเธอนะครับจนล้มลงไปที่ถนนหลังเกิดเหตุเธอบอกตอนนี้ไม่กล้าใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะเธอตัวคนเดียวครับพี่เธอไม่มีใครนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเนี่ยไปทำอะไรให้อันนี้ยิ่งน่ากลัวคือถ้าเรารู้ว่าเราไปทำเขาเนี่ยเรายังรู้คู่กรณีเรายังเลี่ยงเรายังหลบเรายังหนีได
1: ้ค่ะ
0: แต่บางเงี้ยมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้
0: นะครับเธอยืนยันว่าเธอเป็นช่างเสริมสวยเนี่ยนะครับเธอไม่เคยไปมีเรื่องอะไรกับใครนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉะเชิงเทราช่วยเหลือเธอหน่อยคือเข้าใจหัวอกเลยนะพี่คนเราตอนนี้ไม่กล้าแม้กระทั่งกลางวันจะเดินออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมองก็ไม่กล้าไปแล้วจะกลับบ้านก็ต้องรีบๆกลัวระหว่างทางเดี๋ยวไปแวะไหนโดนอีกคือชีวิตมันทำอะไรไม่ได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้
1: ค่ะถ้ารู้ว่าใครเนี่ยยังป้องกันได
0: ้ใช่ใช่ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: โด่งด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้มันทำอะไรก็ได้อ่
0: ะ
1: จำได้ไหมว่าเมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยก็มีการคนพูดว่าเฮ้ยนี่มีการชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นหมื่นๆคนเลยเราว่าทำไมไม่มีเขาบอกแล้วทำไมเหตุใดถึงไม่มีออกข่าวช่องไหนเลย
0: สื่อไม่ทำเสนอเลย
1: ไม่ทำเสนอเลยก็มันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันทำเหมือนจริงเลยอ่ะทำเป็นแบบมีคนไปชุมนุมกันเยอะๆแยะๆอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: ผมว่ามันทำกันขนาดนั้นเหมือนจริงเลยเนาะเออที่จะเล่าก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเฟกนิวเยอะแยะมากมายล่าสุดเนี่ยแล้วก็มีเฟกนิวอาจารย์แม่ได้ไหมอาจารย์สุนีสินธุเดช
0: า
1: อาจารย์สุนีอาจารย์แม่พูดอย่างนี้นะอาจารย์แม่เมื่อก่อนเนี่ยใครก็ต้องมีผู้ไม่ประสงค์ดีปล่อยข่าวปลอมว่าอาจารย์แม่เนี่ยนะคะหรือว่าอาจารย์สุนีสินธุเดชาเนี่ยที่เป็นนักพูดเรื่องนักวิชาการชื่อดังเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีคนแชร์ภาพข้อความไว้อะไรเนี่ยล่าสุดเนี่ย Facebook Drama Addict ออกมาเบรกข่าวบอกว่าลูกสาวของอาจารย์แม่ออกมายืนยันแล้วว่าคุณแม่ยังแข็งแรงดีโดย อาจารย์นิธินาศิดูเดชาเตลาหรือว่าดร.ปุ้มนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์แม่เนี่ยโพสต์ข้อความชี้แจงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขามีผู้รักแม่และรักปุ้มโทรมาหาติดต่อเยอะมากค่ะเพราะเห็นตามโซเชียลมีเดียกราบขอบพระคุณนะคะแต่ขออนุญาตเรียนว่าแม่สบายดีค่ะในรูปก็มีผู้ใหญ่ส่งเหรียญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ล่าสุดมาให้ค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมีคุณแม่เนี่ยกำลังรับเหรียญของรัชกาลที่10นะคะล่าสุดมีคนส่งมาให้เนี่ยคุณแม่ก็รับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าพูดน้อยลงคงเป็นเพราะใช้โควต้าไปเยอะแล้วค่ะก็คือพูดเยอะแล้วลูกก็แซวใช้เยอะแล้วนะอายุ90อ่ะโด่งอายุ90อ่ะก็ตามสภาพของผู้สูงอายุเน
0: า
1: ะแต่ก็ยังเออแต่พูดน้อยลงแค่ได้แต่ว่ายังสบายดี
0: ลูกขวานี่คือปัจจุบัน
1: ปัจจุบันนี่ไงลูกปัจจุบันที่ว่าเพิ่งจะมีคนส่งเหรียญของรัชกาลที่10ไปให้นะก็ยังลูกก็เลยยังโพสลงไอ้นี่เราโซเชียลมีเดียเลยนะคะบอกว่านี่มีคนผู้ใหญ่ฝากมาให้คนที่เคารพเนี่ย
0: ครับผมจัดแม่
1: เฟคนิวนะคะเฟคนิวต้องเดี๋ยวนี้เห็นอะไรอย่าเพิ่งเชื่ออย่างใน TikTok อ่ะเยอะมากเลยเนาะเป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีอ่ะ
0: ใช่ๆ
1: ลิปน้องยาเมาอะไรเงี้ยไอ้เด็กๆที่มันเต้นมันลิปอะไรเงี้ยลิปอะไรวะจนพี่ต้องไปดูในดูต้องไปเช็คอ่ะไม่จริงข่าวเฟคนิวอ่ะมันเยอะมากเลยใน TikTok บางทีก็บอกอุ๊ยลำไยแถลงข่าวท้องอ่ะคนนู้นนี่ยืนโอ้โหอย่าเพิ่งไปเชื่อเลยนะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เราอยู่ในโลกยุคนี้ได้ไงด้งเนาะข่าวอะไรเงี้ยต้องแบบต้องมันเนาะต้องหาร2ไว้ก่อนเลยเนาะ
0: ใช่แล้วเชื่อใครดีแล้วเชื่อใคร
1: เชื่อสนักข่าวไทยก้าวไกลนะ
0: หมอดูได้ไหมเชื่อหมอดู
1: โอ้ยไม่ได้เลยโดนคนหลอกเยอะแยะไม่มีคนหลอกหมอคงหมอแข่งเนี่ย
0: นี่ล่าสุดครับที่นนทบุรีนะใครที่ชอบดูดวงลองฟังข่าวนี
1: ้
0: พวกนี้เขาจะมาลักษณะแบบเข้ามาทักก่อนทีนี้ไอ้เข้ามาทักเนี่ยใน10คนมันก็อาจจะถูกสักคนนึงพอถูกขึ้นมาเราจะแบบ
1: แล้วระวังมีหน้ามานะ
0: เออแล้วพอถูกขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยแม่นไหนแล้วยังไงต่อพอแม่นเราจะเปิดใจละ
1: ค่ะ
0: นะฮะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เหมือนกันนะครับโดนไป 3,000 กว่าบาทให้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ก็เริ่มจาก
1: ดูเล็กน้อยก่อน
0: หมอดูเนี่ย เขาบอกว่าเขาเป็นพราหมณ์มาจาก
1: ร้อยสองร้อยสามร้อย
0: นะแถวสีลมนะเ ข้ามาในร้านบอกว่าเห็นวิญญาณตามอยู่นะเนี่ยสองคนนะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะครับ
1: ใครมาทักดวงนี้เราก็ต้องกลัว
0: เราก็ต้อง
1: กลัวไว้ก่อน
0: เอฟไว้ก่อนนะ
1: แล้วค่าดูหมอก็ไม่แพงนี่
0: ใช่
1: เ
0: ขาบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่กับน้องสาว
1: น
0: ะครับพอหมอดูคนนี้อ้างว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยเข้ามาตีสนิทแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่พราหมณ์เขาพูดออกมาแล้วแบบมันแม่นมันตรงกับเรื่องครอบครัวเขาณตอนนั้นพอดีนะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะครับก็เลยเริ่มจ่ายค่าดูดวงก่อน200ค่าบูชาครูอีก101นะหลังจากนั้นเนี่ยนะหมอดูก็ให้แบมือดูเส้นดูฝ่ามือนะครับก็เขาบอกเจ้าของร้านว่าเนี่ยเขาเห็นเลข531เอาแต่นี่ที่ถ้าซื้อลอตเตอรี่นี่531นะเพราะเหตุการณ์มันเกิดวันที่15ถ้าเขาไปซื้อลอตเตอรี่นี่เขามีดวงนะเขาไปแบบซื้อแบบตามที่นี่ไปวนไปวนมาเนี่ย531นี่ถูกนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาถูกหรือเปล่านะแต่ว่าหมอดูไม่ได้จบแค่นั้นไงพอพูดถึงเรื่องเลขแล้วเนี่ยนะฮะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้เรียกเงิน 4,900 ตอนแรกโ
1: อ
0: ้สองพี่น้องบอกโหขายก๋วยเตี๋ยววันนึงได้ไม่เท่าไรหรอกลดหน่อยเหลือ 2,900 นะฮะบวกกับ300แรกไปเป็น 3,200 ยอมจ่ายไปนะครับพอจ่ายไปปุ๊บนะไอ้น้องก็สวดอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เดินออกจากร้านไปแบบงงๆแต่ยังจ่ายเงินไปแล้วไงเรียบร้อยครับมารู้สติอีกทีว่าน่าจะโดนหลอกไอ้นี่ไม่น่าจะใช่หมอดูจริง
1: คือจ่ายไปแล้วมาทำทีหลังอะไรเงี้ยหรอ
0: ก็คือจ่ายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็สวดอะไรให้ไม่รู้เขาก็ฟังแล้วก็อ้าวเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยแล้วมันยังไงจริงไม่จริงยังไงนะครับก็เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะระวังไว้นะครับบางทีอย่างที่บอกอะว่าบางทีหมอดูเขาก็อาจจะมาทักในเรื่องอะไรที่มันแบบบังเอิญจริงๆมาตรงกับชีวิตของเราอะเนาะก็อาจจะหลงเชื่อกันไปได้นะครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

ริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: หานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
6: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
7: มหานครรอบทิศอันดับ5
8: ชวนไปเที่ยวดวงตาเหมือนดวงตาปะ
1: ดวงตาแบบ
8: เหมือนดวงตาเลยนะน้ำในแอ่ง
1: อันนี้น้ำโอ
8: ้น้ำในแอ่งอยู่ที่ภูลังกา
1: แล้วผิวนี่เหมือนพวกแบบว่า
8: ใช่พญานาคก็นี่เนี่ยถ้ำนาคาอยู่ที่บึงกาฬอ่ะเนี่ยเขาบอกให้ไปทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาชวนให้ไปดูความอัศจรรย์ดวงตาพญานาคาเป็นหลุมหินธรรมชาติต้องแสงช่วงฤดูฝนณอุทยาน
1: ช่วงนี้ด้วย
8: ใช่มันจะมีน้ำขังดิช่วงเนี้ย
1: จะมองแล้วเป็นเหมือนดวงตา
8: เลยแล้วข้างหน้ามันหินมันเป็นลายด้วยอ่ะเนาะหินมันเป็นลายเกล็ดพญานาคเลยน่ะ
1: ภูลังกาใช่ไหม
8: อุทยานแห่งชาติไม่เคยขึ้นไปสักทีเขาบอก
1: แล้วเราที่ขึ้นไปแล้วเป็นเหมือนตัวเกล็ดพญานาคแล้วไปเจอบนหัวนั่นน่ะที่นี่ป่ะ
8: ใช่
1: เขาไปคือเดินขึ้นไปไหว้
8: ที่นี่แหละที่ภูลังกานี่แหละอุทยานแห่งชาติภูลังกาที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอ่ะตอนนั้นพี่ไปที่อะไรแล้วเราจะไปที่นี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปมันก็ต้องแข็งแรง
1: เขาบอกต
8: ้
1: องขึ้นไปตั้งแต่แบบว่าเช้าหน่อยจะได้ไม่ร้อนมาก
8: อันนี้อยู่บนลานหินบริเวณถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงที่บึงกาฬนะคะเขาปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์น้ำฝนขังในหลุมหินธรรมชาติเลยส่องสะท้อนแสงแดดเป็นประกายคล้ายดวงตาพญานาคาเลยอ่ะโอ้โหอันนี้เขาบอกเป็นความสมบูรณ์ของมิติทางธรณีวิทยาค่ะ
1: นะคะเป็นเหลือเชื่อจริงอ่ะ
8: เหลือเชื่อไหมเขาบอกเป็นช่วงที่กระแสน้ำแล้วก็น้ำฝนกัดเซาะลานหินทรายจนเกิดเป็นกุมพบกหรือหลุมหินขนาดต่างๆพอเวลาเข้าหน้าฝนเนี่ยน้ำที่ขังอยู่ภายในหลุมเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับแสงแดดเกิดเป็นเงาสะท้อนงดงามคล้ายดวงตาขนาดใหญ่บนผิวหินกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินไฮไลท์ของผู้ที่ไปเยี่ยมที่ถ้ำนาคาที่บึงกาฬนะคะ
1: ผมเลยเป็นคนค่อนข้างที่จะศรัทธาแล้วขอพรอะไรจากพญานาคแล้วได้นะแล
8: ้
1: วเนี่ยเวลาผมเห็นภาพนี้ผมอยากจะไปสักครั้งจริงนะพี่กว
8: ยไปสิชวนไอ้เจ้าลินไป
1: ทางเดินขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นหินอย่างเงี้ยแล้วมองเป็นเหมือน
8: เป็น
1: เกล็ดตัว
8: เหมือน
1: เป็นเกล็ดพญานาคแล้วก็ล่ายาวมาจนถึงส่วนหัว
8: ภูลังกาก็ยังคงสวยเน
1: า
8: ะสวยเน
1: า
8: ะ
1: เกล็ดพญานาค
8: ใครเคยไปแล้วบ้างอ่ะ
1: สวยหัวพญานาคไงตรงนี้ที่เขามาขอพรกันมาจบที่ตรงเนี้ย
8: นั่นแหละ
1: แต่เขาต้องเดินขึ้น4นะลงอีก4นะ
8: 4กิโลเหรอ
1: ชั่วโมงชั่วโมงครับพี่4ชั่วโมงเขาขึ้นกันเนี่ย6โมงแล้วเหรอ
8: ไม่ว่า4กิโล
1: ถึงก่อนเที่ยง
8: พอไหว4กิโล4ชั่วโมงโอ้ย
1: ไกด์เขาจะให้เราพกน้ำอะไรพุ่นไปเลย
8: หรอแล้วแต่ไม่มีระหว่างทางก็ไม่มีจุดพัก
1: ก็มีจุดพักบ้างถึง4ชั่วโมงไง
8: แต่ไม่มีแบบว่าเหมือนพวกภูกระดึงที่มีโอ้เต็มเป็นลานพูดแต่เหมือนพญานาคทอดตัวยาวเนี่ยใครไปที่ถ้ำนาคาอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเขาบอกสวยงามที่สุดคือช่วงนี้แหละพฤษภาคมจนถึงตุลาคมนะคะจะไปดูดวงตาพญานาคาน
1: ะ
8: คะดวงตาพญานาคานะคะที่ลานหินสวยสวย
1: ครับ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: พ่อกับลูกนี่นั่งกินเหล้าด้วยกันก็ดูจะชื่นมื่นดีนะก็น่าจะแบบ ถูกคอดีนะพ่อกับลูกนะปรากฏว่าบ้านนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพ่อเอาขวดเหล้าตีหัวลูกนะฮะ
8: ลูกต้องมีอะไรในใจอ่ะก่อน
1: ลูกก็ยกเก้าอี้มาสวนฟาดพ่อเหมือนกันโอ้โหดุเดือดจริงๆที่อุดรธานีครับนะลูกเนี่ยพิการนิ้วมือซ้ายติดกันแต่จริงๆก็ถือว่าส่วนอื่นเขาก็สู้หมดได้สู้ได้นะเขาแค่นิ้วซ้ายติดกันนะครับนิ้วมือติดก็โดนทุบหัวแตกนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่

่ที่หน้าห้องพักในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเสียเลือดเป็นอย่างมากนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลนะครับชาวบ้านเล่านะครับว่า

0: ภาพครับนะว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนตีลูกจริงๆนะเมื่อคืนนี้เนี่ยลูกชายนะและตนเนี่ยได้ตั้งวงดื่มเหล้ากันในห้องมีเพื่อนรุ่นพี่ของลูกชายมาร่วมดื่มด้วยหมด3คนนะครับหมดเหล้าขาวไป2ขวดตกดึกนะประมาณสักตี4กำลังจะนอนสะดุ้งตื่นลูกเอาเก้าอี้ไม้เนี่ยนะครับมาทับคอตนจนหายใจไม่ออกตัวเองก็เลยเอาเท้าถีบลูกออกไปแล้วก็เอาขวดเหล้าเนี่ยฟาดหัวบอกมันจะฆ่าพ่อหรือไงนั่นแหละนะครับก็ยอมรับว่าดื่มแล้วก็เมากันลูกเนี่ยเวลาเมาก็จะปีนเกียวพ่อแบบนี
1: ้ค่ะ
0: อย่างนี้อย่าดื่มด้วยกันนะต่างคนต่างไปดื่มดีที่สุดอย่ามานั่งดื่มด้วยกันเลยพ่อลูกคู่นี้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่เรื่องของการลดโทษการอะไรพวกนี้นะคะต
0: ้
1: องมาฟังคนนี้เขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราชธรรมจริงๆแต่เป็นอดีตกลุ่มรองที่ปรึกษากลุ่มราชธรรมก็คือคุณกฤตกระแสทิพย์ปณิพี่ก็เคยโทรศัพท์ถามเรื่องข่าวอะไรเหมือนกันก็พูดถึงเรื่องของกรณีเนี่ยที่เล่าตาแสนลี่ถูกปล่อยออกมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางราชทัณฑ์ควรจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษนะคะก็คือการออกมายอมรับหรือว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีเนี่ยหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าอะไรต้องยอมรับว่าคุณกฤตกระแสที่บอกนะคะต้องยอมรับว่าราชทัณฑ์เนี่ยไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาเวลาศาลลงโทษมาบอกเนี่ยต้องตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตนะแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อนเนี่ยมีความร้ายแรงนะศาลก็เลยเห็นว่าสมควรให้ควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำนะคะเป็นการกำจัดจำเลยให้ไม่ให้ออกมาสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนะคะซึ่งก็รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วนะคะรัชทันเนี่ยไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษเป็นไปตามกฎหมายเลยนะคะระบบการเลื่อนชั้นนี่แหละเนี่ยที่ทางคุณกฤตบอกว่าน่าจะมีปัญหายังมีปัญหาเนี่ยพูดเลยว่ายังมีปัญหาอยู่นะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการได้รับพระราชอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างเนี่ยพันกันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแล้วคุณกฤตก็ได้พูดถึงในเรื่องของการจะเลื่อนชั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะดงเขาบอกบางคนเนี่ยดูพฤติกรรมเนี่ยดูเรียนอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายเลยทุกๆ6เดือนเนี่ยก็จะมีการหลักเลื่อนชั้นแหละตอนนั้นเนี่ยคุณกฤตมอตรีเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยก็เคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังนะก
0: ็
1: มีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลข้อสอบมีอะไรรู้ไหมสนอง
0: คร
1: ับท่องศีล5สิท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าวอย่างเงี้ย
0: นี่คือท่องได้ได้ลดโทษแล้วหรอ
1: เออได้เลื่อนชั้นไงเลื่อนชั้น
0: ได้เลื่อนชั้น
1: แล้วพวกต่างด้าวเนี่ยก็ให้ร้องเพลงชาติแล้วไม่นานหรอใช้เวลาไม่นานหรอกก็จะต้องครองชั้นเยี่ยมไงลดไปเรื่อยเลื่อนชั้นไปเรื่อยเนี่ยคือการสอบเลื่อนชั้นเนี่ยมันง่ายเออเรือนจำผู้ใหญ่มีผู้ต้องขังหลายพันคนก็จะชนะเจ้าที่หลายพันคนนะคะก็บอกกันเลื่อนชั้นเนี่ยง่ายนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: แล้วพอมี
0: ครับผม
1: นี่แหละคุณกฤตก็บอกว่าควรจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องนี
0: ้
1: แก้ไขปรับปรุง
0: ครับผมครับผม
1: มันจบแล้วใช่ไหม
0: ถ้าอย่างนั้นนะ
1: ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ตอนหลังก็เลยเรารู้เลยว่ามีคนบอกเรื่องเสียงเนี่ยมีฟังอยู่ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะเพชรบงเพชรบูรณ์ลำปงลำปางอะไรสารพัดขอบคุณทุกท่านเลยพร
0: ุ่
1: งนี้มาพบกันใหม่หมดเวลาแล้วจริงๆ
0: หนึ่งทุ่มเจอกันครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ความว่าพนะท่านนายปราโบโวสุบิย

0: ันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างการอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เฮ้ๆๆๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่คนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์คนนี้ด้วยนะครับทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะ26คนนะฮะโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยลุ้นอยู่นะเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์ลุ้นอยู่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวมาแล้วสวัสดีน้องฟ้าใสครับผมสวัสดีจ้าแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะครับผมแล้วก็พี่อรุณครับผมคุณยายมาแล้วแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็พี่แต่พี่แต่สุดสวยมาแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วจ้ะขอบคุณพี่ดาวด้วยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะอนัสการน้องอนัสการนะครับพี่แต่บอกว่ามาให้กำลังใจขอบคุณพี่แต่มากเลยครับไม่เจอพี่แต่นานเลยนะเนี่ยน้องฟ้าบอกว่าทำไมเด็กเจนซัดเจนซีชอบฟังช่วงหนุ่มน้ำมนต์นะก็พี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงพี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยผม18นะฮะฝากด้วยนะครับ18สวัสดีน้องแชมป์จ้าน้องแชมป์สีสุขสวัสดีพี่บอสสวัสดีครับผมน้องแชมป์สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมโหจากอุบลเลยนะฮะอุบลฝนตกบ่เนาะอุบลเนี่ยเนาะนะฮะฝนฟ้าคะน้องช่วงนี้โอ้ยมือคำนี่ขับรถมากพี่น้องครับฝนนี่แบบตกแห้งฟ้าก็มืดเป็นตาย่านครับพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดีครับช่วงนี้คุยยาวหน่อยเพราะว่าไม่ได้คุยนานมากเลยนะฮะโหไม่ได้เจอกับพี่ๆทุกคนน่าจะ1 2 3 4 5 5วัน6วัน5วันเนาะนะ5วันเนาะไหนๆวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงหน้าใหม่กับหนุ่มน้ำมนต์ได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะต้องบอกว่าให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมพูดคุยกันสายหน้าใหม่ในช่วงหน้านะครับและช่วงนี้ทักทายทางSMS กันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวของไรอันเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยจากโคราชนะครับโคราชบ้านเอ็งนะพี่น้องนะครับผมขอเพลงเขามานะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะแล้วก็ผลงานเพลงแฟนใครไม่รู้จากต้นอุดรนะฮะฝนกำลังตกเลยฮะอ้าวตอนนี้อุดรฝนตกนะครับพี่ต้นน่าจะฟังอยู่นะไม่รู้ว่าพี่ต้นอยู่อำเภอไหนครับตอนนี้หรือว่า อุดรนี่ตกทั้งหมดเลยใช่ไหมกทมก็ตกนะจ๊ะตอนนี้พระราม9เลยตกอยู่เลยตอนนี้เออไม่น่าตกเลยเนาะพอตกมานี่แบบใครที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบโอ้โหต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นี่เวลาอากาศเปลี่ยนนี่แบบโหร่างกายนี่ไปละอย่างผมนี่แบบเริ่มละเป็นหวัดละเริ่มตันจมูกขึ้นมาละยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านนะครับเอาละฮะช่วงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะช่วงหน้าเปิดสายหน้าใหม่ครับหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับผมคิดมาราธอนเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่น้ำฝนใช่ไหมครับผม
2: ใช่แล้ว
1: พี่น้ำฝนโทรมาจากจังหวัดไหนเน
2: า
1: ะ
2: โทรมาจากสุราคิดถึงน้องคิดถึงพี่เจ้มากเลย
1: โอ้สาวสุราอำเภออะไรครับพี่
2: อำเภอเมืองจ้า
1: อ๋ออำเภอเมืองเลยตอนนี้เป็นไงบ้างนะสุราษฝนตกไหมจ้า
2: จะบอกว่าฝนตกตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้ยังไม่แรงเลย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้
2: ใช่ทั้งในตัวเมืองทั้งนอกเมืองฝนตกหมดเลยและต่างจังหวัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ภูเก็ตเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกเพราะว่าช่วงนี้คนใต้เขาจะพูดว่าช่วงนี้เป็นของช่วงเดือนเก้าไงเดือนเก้าฝนจะตก
1: เดือนเก้าตอนนี้พระรามเก้าตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ก็ตก
2: ไปตกฝั่งนั้นเลยตกฝั่งนี้เพราะฝั่งตกชาวสวนเดือดร้อนมากยางก็ตัดไม่ได้ตามก็ตัดไม่ได้ไปตกแถวพระรามเก้าแหละ
1: ใช่ไหมเวลาตกนี่แบบตกแรงด้วยนะที่ใต้อะผมว่านะนี่เหมือนกัน
2: โอ้ถ้าตกแรงน้ำท่วมโอ้โหลำบากมาก
1: ใช่ไม่อยากจริงๆไม่อยากให้ตกนะฮะที่นู่นอะจริงๆอะ
2: ตกที่นั่นแหละตกที่นั่นแหละดีแล้ว
1: มาตกที่นี่ที่นี่ก็เริ่มร้อนแล้วฮะที่นี่พี่น้ำฝนวันนี้โทรเข้ามาทำไมขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: รักแค่เธอคนเดียวจ้ะ
1: รักแค่เธอคนเดียวหมายถึงดีเจใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่แล้ว
1: โอ้ยขอบคุณมากเพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างพี่เพลงนี้ครับ
2: ไม่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายละกันแล้วก็จะชวนดีเจมาเที่ยวนครศรีธรรมราชด้วยนะเพราะว่าเดือนหน้าจะมีงานศาสตร์เดือน10ระหว่างวันที่27ถึง11ตุลาคม
1: โอ้โหได้เลยถ้าผมว่างผมไปแน่นอน
2: ต่อด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะจะมีงานเทศกาลงานสักงานเดือน11ด้วยนครเสร็จแล้วก็มาต่อสุราษฎร์ไงแล้วก็ไปต่อชุมพรก็คืองานก็มาหลงชุมพร
1: เอาล่ะผมจะ
2: ยาวเลยยาวไกลช่องเลย
1: ย้ายไปเลยผมจะย้ายอยู่ใต้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเที่ยวหานะพี่นะ
2: โอเค
1: ได้เลย
2: เราพี่เพิ่งไปกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วเอง
1: อ้าวทำไมกลับเร็วจังเลยอ่ะ
2: ไม่รีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่นาเดี๋ยวติดใจดีเจ
1: โอเค
2: โอเค
1: ได้เลยครับพี่ฮะเดี๋ยวหนู
2: ฝากให้น้องนะหลังไม่ด้วยนะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่น้ำฝนครับ
2: จ้า
1: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับผมพี่น้ำฝนจากสุราษฎร์นะตอนนี้ฝนตกยังตกอยู่เลยยังตกอยู่เลยนะฝนตอนนี้นะฮะที่นี่ก็ตกเหมือนกันนะครับมีน้ำฝนขอเพลงเข้ามาครับรักแค่เธอคนเดียวนะของเฟียสนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายน้ำใหม่พี่น้ำฝนกันเลยครับรักแค่เธอคนเดียว

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: นะครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:42 นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยเนาะเมื่อกี้ผลงานเพลงหนุ่มน้ำมนต์ร้องจบไปนะฮะทำไมเสียงเท่าจังเลยทำไมเสียงดีเจเป็นอย่างนั้นน่ะวันนั้นหวัดลงคอหน่อยเนาะแต่ก็ให้อภัยกันได้นะจ๊ะวันนั้นจ๊ะนะขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอะไรช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่สนใจเรื่องเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะจ๊ะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับผมเงินขออภัยครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองครับจากธนาคารออมสินนะออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะที่ต้องบอกว่าให้คุณได้ออมตั้งแต่ก้อนแรกฮะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับจํากัดขออภัยครับไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11%ต่อปีนั่นเองฮะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.5 ขออภัยครับรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะฝากแบบไหนนะฮะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นั่นเองครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับอยากจะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินในแบบใหญ่นะเริ่มต้นแค่ 10,000 บาทนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับและที่สำคัญฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีผมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มนะจ๊ะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนนะฮะผมบอกเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเนาะสำหรับใครที่อยากจะออมเงินอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองจ้า

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำ

0: ิง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะอย่าเพิ่งหนีจากกันไปไหนนะฮะอย่างนี้มันอยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4 ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงหน้าชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับผมเอาละจ้าท้ายชั่วโมงแรกขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะฮะให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: ุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคณิโลกกต.เผยผลเสียสักเยือนรัสเซียเดินหน้าขยายการค้าลงทุนเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปผลการเดินทางเยือนรัสเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนรัสเซียณกรุงมอสโกระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมโดยครั้งนี้เป็นการเยือนสานต่อจากทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีรัสเซียช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ

0: ขยายโอกาสความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมได้นำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญในการเยือนครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายการค้าและการลงทุนปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีการค้าระหว่างกันยังไม่มากนักเมื่อปี2568มีมูลค่าการค้ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ผลักดันให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันสันติธารชี้เศรษฐกิจไทยเจอ3คลื่นไตรมาส3รัฐเร่งอัดมาตรการพยุงพร้อมเผยผลลงทุนเอกชนพุ่งแรง 13.4% นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญได้แก่พลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวสำหรับแรงกระแทกแรกคือวิกฤตพลังงานหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2มากกว่า600ล้านบาทแรงกระแทกที่2คือเงินเฟ้อภาวะของแพงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับจากระดับติดลบขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตยังแบกรับต้นทุนอยู่ส่วนแรงกระแทกที่3คือกำลังซื้อหดตัวในสันติธารกล่าวว่าไตรมาสที่3ปี2569เป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 13.4% ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ13ปีกรมการจัดหางานผนึกบก.ปคม.ช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายจ่ายค่าดำเนินการคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีดังกล่าวกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหมดอายุวันนี้หลายฝ่ายจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างวิตกกังวลหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะยาว60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังจะหมดอายุลงในวันนี้โดยที่ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่มีท่าทีกลับมาเปิดหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุสอย่างเป็นทางการขณะที่สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายกลับมาตึงเครียดและห่างไกลจากความสำเร็จมากกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าละเมิดข้อตกลงสหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและกลับมาดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอัก

0: าศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เทพใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับผม
2: โอ้พี่เทียบโทรมาจากจังหวัดไหนเน
3: าะศรีสะเกดครับ
2: ศรีสะเกดอำเภอใดครับผม
3: คุณหานครับ
2: โอ้คุณหานฝนตกป่ะครับตอนนี้ครับศรีสะเกดครับ
3: เศร้าแล้วครับตกเข็มนิดหน่อย
2: อ๋อแต่ว่าตกแบบค่อยๆอ๋อตกค่อยๆบ่ตกแห้งบ่ครับครับ
3: แม่นคร
2: ับแหมมื้อนี้ครับมื้อนี้ไอ้เทียบโทรขอมาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
3: ครับผม
2: ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับหน้าใหม่
3: อย่าใจคนจนไม้พิรมพรครับ
2: อย่าใจคนจนของพี่ไม้พิรมพรเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พี่เสียงสื่อสารคนที่ฟังอยู่ทุกคนครับ
2: อ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เทียงครับก่อนวางสายผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้
2: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยรา
3: และไอ้ไอยราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีอะไร
2: ไอยรา
3: อะไรอะไรฮะครับ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
3: คร
2: ับ สวัสดีครับเอาละครับผมสายทําไมครับจากพี่เทียบนะครับโทรเข้ามาศรีสะเกษพี่น้องนะครับโทรเข้ามาขอเพลงอย่าใจคนจนนะครับพี่น้องของพี่ใหม่พี่ลมพรเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยครับพี่น้องครับจังได๋ก็ไปฟังผลงานเพลงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันดีกว่านะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละฮะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่พระครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงจากบิ๊กสุรินทร์นะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับคืนเธอจ้ะบิ๊กสุรินทร์ครับสังกัด BE Studio นะครับคำร้องทำนองก็บิ๊กสุรินทร์ครับเรียบเรียง Burst Guitar Blue นั่นเองนะฮะคืนเธอนะคืนไปหมดแล้วคืนทุกอย่างนะฮะในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำให้นะฮะให้เธอเจอคนที่ดีนี่ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงคืนเธอจากบิ๊กสุรินทร์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:42 นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับผมพี่เกสุดานะฮะสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับโอ้โหจบไปแล้วนะเพลงนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วเนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับพี่สุวิมลนะฮะสวัสดีพี่สุวิมลด้วยแล้วก็พี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าดีเจหาแล้วหนึ่งกรุบกริบนิดหน่อยนิดหน่อยเซมเพิลเซมเพิลนะแล้วขอบคุณมากครับที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะฮะเมื่อกี้เห็นพี่ดาวแอบแซวว่าเมื่อกี้ดีเจคุยกับใครอ๋อพี่ๆสุดหล่อแถวนี้แหละฮะเออดีเจก็หล่อเหมือนกันนะ ชมตัวเองก็เป็นนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับก็ขอบคุณจากหัวใจเลยนะฮะอยู่กันยาวๆนะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละฮะ4 ทุ่มแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่4689400นะจ๊ะไม่เอาแกงไม่เอาแกงดีเจขอเป็นแกงเผ็ดปวกได้บ่ไม่เอาแกงดีเจหมายถึงอะไรจ๊ะพี่จิตคือหมายถึงยังไงเนี่ยดีเจงงไปหมดละไม่เอาแกงไม่เอาแกงหมายถึงยังไงฮะไม่เอาแกงดีเจขอเป็นแกงเห็ดปวกอ๋ออันนี้เป็นมุกใช่ไหมนะพี่จิตโอ้ผมจะตบผมตบมุกให้นะจ๊ะโอ้โหไม่น่าเลยพี่จิตโอ้โหเอาเสียงเงียบกิ๊บเลยเมื่อกี้นะไม่เอานะขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะครับเอาละฮะช่วงนี้ครับ21:43-44พอดีเป๊ะเลยนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นชั่วโมงแรกครับจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ขอเพลงกันเข้ามานะจ๊ะวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะบางผลงานเพลงอาจจะเวลาไม่พอนะครับเวลาไม่เหลือจริงๆนะครับจริงๆก็อยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับผมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันนะฮะในค่ำคืนที่แสนจะพิเศษด้วยนะฮะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟงานเพลงเพาะๆให้กับทุกคนฮะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดีจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บครับครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเจอกันแบบนี้จันถึงสุกเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานนั่นเองค่ะผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่17สิงหาคมนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลายคนเป็นเศรษฐีนะคะหลายคนก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเรายังมีความหวังนะเออก็ว่ากันไปเอาพูดถึงวันนี้ดีกว่าเออเมื่อวานเป็นเรื่องของเมื่อวานไปละเออปล่อยไปนะคะผ่านไปละนะวันนี้ฝนตกใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้ตกแค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดก็น่าจะฝนตกด้วยมีฝนด้วยเนาะมีหลายๆคนพิมพ์เข้ามาว่าฝนตกนะคะก็อากาศดีอากาศเย็นนะวันนี้นะคะก็เลยจัดงานเพลงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศกันสักหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะตันก็เลือกมา3งานเพลงนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฝนแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนเออนะเริ่มต้นมากับนี่เลยฝนซาฟ้าใสนะคะในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทราบหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะฝนซาฟ้าใสเนี่ยนะคะต้นฉบับก็คือคุณแม่ยุพินแพรทองนั่นเองนะแต่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ครั้งหนึ่งนานแหละคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีคนมาร้องหลายเวอร์ชันไงนะคะเพลงนี้ฝนซาฟ้าใสอ่ะฝนแรกผ่านไปฝนที่สองฝนที่สองฝนซาน้ำตาหยุดไหลโอ้โหนะหลายคนบอกว่าเวลาบรรยากาศฝนตกเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันอินนะยิ่งเวลาเศร้าๆอกหักแบบนี้มันโอ้โหน้ำตาไหลพรากนะคะงั้นจากพี่ดวงตาคงทองนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งฝนฝนที่สามกับฝนต้องสาบโอ้โหนะตั๊กแตนชลดานะคะก็รู้สึกว่าเป็นฝนที่แบบมันแบบกระแทกใจเออนะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเหมาะมากๆกับการฟังเพลงนะคะโอ้โหฟังเพลงคลอนะคะกับบรรยากาศที่แบบว่าเย็นๆนะคะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอแต่ว่าตอนนี้ไม่สดใสแล้วมันมืดแล้วนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะอยากจะตามใจคุณผู้ฟังให้มากที่สุดเปิดให้เยอะไงเปิดเยอะๆอย่างงี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโอ้โหติดต่อดูเป็นทางการแล้วเกินนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับช่วงของสายชิลฮีลใจนะคะเอาวันนี้ชิลๆกันหน่อยเนาะนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเชิญได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เรียบร้อยแล้วโอ้โหน้องเมย์นี่มือรับสายเลยนะมือเป็นระวิงมากตอนนี้หันไปด้านขวาของดีเจเขาก็จะเป็นจอนะคุณผู้ฟังเป็นจอที่น้องเมย์เนี่ยเวลารับสายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ว่ามีเพลงอะไรที่เขาขอมานะคะจากศิลปินท่านไหนพี่คนไหนจากจังหวัดอะไรเบอร์โทรอะไรตอนนี้หันไปเนี่ยนะคะพันกว่าสายนะคะไม่ใช่จำนวนนะคือสายโทรศัพท์ตอนนี้พันกันแล้วนะคุณผู้ฟังเข้ามารัวๆเลยล่ะตอนนี้นะคะ022481366เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งต้องขออนุญาตแรนดอมนะคะขออนุญาตสุ่มมา1สายนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่า1ชั่วโมงรับได้แค่1สายจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพลงที่ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวตันจะพยายามเปิดให้เยอะที่สุดใน2ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอ่ะนะทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่แอปพลิเคชันของเรานะคะหลายคนฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะกับ Mcord Connect นะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ส่วนถ้าใครอยากจะเห็นหน้าดีเจนะคะฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยเนี่ยก็เชิญได้เลยที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันเยอะเลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้นี้3งานเพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะมีอีกหนึ่งฝนเหมือนกันแต่เพลงเนี่ยไม่เกี่ยวกับฝนแต่นักร้องอ่ะชื่อฝนฮักไอจงโปงค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทร

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสายของเราโอ้โหพี่จอมยุทธสมิงเดชนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหข้าน้อยขอคารวะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นชื่อในวงการเหรอคะ
2: ชื่อตามท้องทุ่งนา
1: ชื่อตามท้องทุ่งนาเหรอ
2: เป็นผู้ที่บรรลุในท่าอะไรน
1: ะ
2: วิชาทำไร่ไถนาก็เรียกว่าจอมยุทธ
1: สุดยอดจริงๆเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่จอมยุทธ
2: เมื่อนาน
1: แล้วเหรอคะ
2: นานแล้วคุยกับคุณพี่กัมพูแล้วคุณ
1: ม
2: ีกัมพูหรือคุณชาติรัชนีละมั้ง
1: อ๋อก็คือเคยโทรมาแล้วแต่ว่าเป็นช่วงเวลาอื่นใช่ไหมคะยังไม่เคยโทรช่วงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่คร
1: ับโอเคค่ะพี่ต้มยุทธอยู่บุรีรัมย์ถูกต้องเน
2: า
1: ะ
2: ถั่วต้ม
1: ฟังจากทางไหนคะเนี่ยวิทยุหรือว่าออนไลน
2: ์วิทยุครับ
1: วิทยุนะคะสัญญาณชัดเจนเนาะ
2: แหลมเลยคร
1: ับ แหลมเลยนะโอ้โหโอเคเลยวันนี้เนี่ยเพลงที่พี่จอมยุทธสมิงเดชเนี่ยฝากเข้ามาเนี่ยจริงๆเป็นเพลงลูกกรุงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราวาไรตี้อยู่แล้วนะคะก็เปิดให้หลากหลายนะบอกว่าอยากฟังเรือนแพของหยาดนภาลัยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้เพลงนี้ก็มอบให้บรรพบุรุษนะครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ที่เชี่ยมสอนให้ชาวบุรีรัมย์นะครับที่เคยต่ำน้ำกินเมื่อภายหน้าแล้งไม่มีน้ำจะดื่ม
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าบุรีรัมย์ต่ำน้ำกินแต่ทุกวันนี้ก็มีน้ำประปามีน้ำอะไรทุกอย่างหมดแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ฝากถึงคุณเมื่อก่อนอาจจะเป็นคุณพี่กัมพูหรือคุณพี่รัชนีนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้เมื่อก่อนเกี่ยอ่านข่าวนี
1: ่ใช่
2: แบบสุดยอดเลย
1: สุดยอดเลยเนาะค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ฝากถึงวัยรุ่นทุกทั่วหัวละแหงนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำมันอบต.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็กำราบกำเหงเรื่องอะไรนะยาบงยาบ้าพวกนั้น
1: อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็เอาวิชาไอ้เรื่องที่ดีๆไปออกกำลังกายไปเล่นฟุตซอล
1: เ
2: ล่นรักบงรักบี้วอลเลย์บอลอะไรประมาณนี้สองเข้ากีฬาตำบลอะไรประมาณนี้ดีกว่า
1: แบบว่าใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะกับงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็สังคมด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จอมยุทธสมิงเดชหนูชอบชื่อพี่มากเลยเดี๋ยวหนูจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกกรุงกันสักหนึ่งงานเพลงกันละกันไซส์ชิวหิวใจกับเรือนแพหยาดนภาลัยค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จอมยุทธสมิงเดชจากบุรีรัมย์นะคะในงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังจริงเข้าบรรยากาศนะเย็นๆอะไรเงี้ยนะหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหเกิดไม่ทันโดยเฉพาะคุณแม่อรุณนะจริงเหรอคะคุณแม่อรุณเขาเจน4นะจ้ะซีเนียคุณแม่ลูกล้อเล่งนะคุณแม่นะนะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่เขาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยที่น้องเมย์นะคะหลังไมค์แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะคุณแม่ทันพิชาคุณแม่เกลนะบอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจจังเลยนะคะนะเพลงวัยรุ่นซะด้วยนะแล้วก็พี่ประธานบอกว่าเพลงแนวนี้ถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะก็เดี๋ยวนี้นะคะน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็นะไปย้อนฟังเพลงเก่าๆหัดร้องเพลงเก่าๆกันเยอะทั้งลูกกรุงลูกทุ่งเก่าๆหรือแม้กระทั่งยุค80 90แบบบางทีก็60 70เลยก็มีนะคะนะเดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรที่เป็นวินเทจเป็นแบบเรโทรอะไรเงี้ยเก่าๆใช่ไหมสวัสดีพี่อัมพลนะจ๊ะทักทายนะคะแล้วก็พี่สยามเมืองยิ้มพี่เดียว .com นะพี่พีรพลพี่วิจิตพี่จักรีนะคะพี่นารีพี่ประวิมสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณแม่รัตนาพี่ฉัตรชัยนะคะพี่เบลเบดค่ะคุณแม่หย่อนสวรรค์ด้วยนะแล้วก็พี่สมชายค่ะพี่รุ่งตะวันนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องใบน้องแชมป์นะจ๊ะน้องแวนด้วยอ่ะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่สำรวยจากคีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนตกนะคะอ่ะแล้วก็พี่นุเจริญพี่อะไรอีกหนอพี่อุทัยที่ทุ่งใหญ่มีทั้งฝนแล้วก็ลมแรงมากๆเลยครับน้องลูกตาลนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็โหหลายคนไม่สบายกันเยอะแล้วก็นะมีเขาเรียกว่าเป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็สามารถที่จะมาพร้อมกับฝนมาพร้อมกับความชื้นพร้อมกับอากาศอะไรแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยเพราะบางครั้งบางทีเนาะนะคะบางคนนี่โดนฝนนิดเดียวก็ไม่สบายได้แล้วนะคะส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนเพิ่มเติมนะคะพี่ผู้พิทักษ์ด้วยนะคะพี่นางหนูวันนะคะทักทายเข้ามาตอนนี้แล้วก็ทาง SMS นะคะSMS ของเราที่4689400มีแนะนำงานเพลงเข้ามานะคะจากพี่คนโคราชนะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะคะคุณแม่อรุณกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เดี๋ยวนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงจะให้รอพศไหนของนาตาลีสีเพชรด้วยนะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชพี่อัญชลีขอเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะหนูหาแล้วแต่หาไม่เจอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่าจริงๆจะให้รอถึงพศไหนเนี่ยก็จะมีของแม่พึ่งแล้วก็มีเวอร์ชันอื่นแต่ว่าของพี่นาตาลีสีเพชรหนูหาไม่เจอเดี๋ยวหนูหาก่อนนะคะนะคะแปะไว้ก่อน แปะมือไว้ก่อนนี่แปะนะคะแล้วก็ขอฟังอะไรอ่ะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะอันนี้จากใครเอ่ยนะคะทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้งานเพลงหลังไมค์โอ้โหนะคะ รัวมากรัวมากเลยรัวมากๆจริงๆนะคะทยอยจัดให้เพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะก็เห็นแล้วแหละนะคะใน Facebook พี่ๆหลายๆคนเขาก็จะแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปอวยพรกันไปเยอะนะคะตอนนี้แฟนๆของพี่กุ้งก็มาฝากเพลงพี่กุ้งซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดด้วยเอ้าจัดให้เพื่อเป็นการนะคะอวยพรวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันด้วยนะคะเพลงนี้งานวัดบ้านเรานะคะกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยจัดให้เลยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงของพี่แจ็คธนพลนะคะกับรอดอกนิ้วว่าหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้นะคะแต่ว่าตานยังไม่เคยเปิดในรูปแบบของบันทึกการแสดงสดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้หาเจอก็เลยเอ้าจัดให้เลยกับเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยกับ2งานเพลงนะคะกับเรื่องราวของน้ำตาเนี่ยคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะที่จบไปกับน้ำตาโนราดวงจันทร์สุวรรณีนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้ำตาจระเข้แคทริยามารสีนะคะจากลุงพันนะคะลุงพันจากกาญจนบุรีนะคะก็จัดให้เลยนะคะจากเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นเวอร์ชันที่ตันเองก็ยังไม่เคยเปิดเลยแล้วก็เหมือนจะยังไม่เคยฟังด้วยซ้ำเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะงานจากคาราบาวแต่ว่าพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนละเนี่ยเขาพี่อู๋อ่ะพี่อู๋จากโคราชนะคะเขาฝากมาบอกว่าขอคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะน้องลูกตาลแต่ว่าขอเป็นเวอร์ชั่นของพี่ยุ้ยยัดเยอะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่ามีอัลบั้มนึงที่พี่ยุ้ยทำบทเพลงคาราบาวนะคะแล้วก็มีหลายเพลงเลยแต่ว่ามีเพลงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะคะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
1: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเช่นเคยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพลงหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆพยายามจะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันก่อนแล้วกันว่าเขาอยากฟังเพลงอะไรนะจากสงขลานะคะสวัสดีค่ะพี่ปรีชา
2: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ปรีชาล่าสุดเราคุยกันเมื่อไหร่แล้วนะคะพอจะจำได้หรือไม่
2: จำไม่นานนะจำไม่ได้เลยจำไม่ได้
1: เนาะโอเคค่ะที่สงขลาเป็นไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกก็ตอนนี้ก็พอสบายฮะพอสบาย
1: อากาศเย็นสบายๆเนาะนะคะโอ้โหแต่จ้ะยังไงนะคะ
2: ฮะ
1: เมื่อกี้พี่ปรีชากำลังจะพูดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เปล่าใช่ไหมโอเคอ๋อค่ะ
2: อ๋อลมอากาศไม่ร้อนมากอ
1: ่ะอากาศไม่ร้อนมากโอเคแล้วพี่ปรีชาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายครับ
1: โอเคนะวันนี้พี่ปรีชาฝากเพลงเข้ามาบอกฝนหนาวสาวครวนบอกว่าขอต้นฉบับเลยของแม่ผ่อง
2: ครับครับ
1: โอเคได้เลยอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบไว้ไม่รู้เขาฟังอยู่ไหมพี่เป้าอยู่ปฐุมธานีนะพี่เป้าแล้วก็คนที่อยู่พี่สาวก็อยู่ที่โคราชพี่สาวพี่ลินโคราช
1: จ
2: ้
1: ะ
2: ก็ไม่กว้างแต่ว่า
1: ไม่เป็นไรฝากไว้ให้ได้
2: พี่อยู่ทางสุพรรณบุรีนะน้องสาวอะไร
1: ค่ะโอเคประมาณนี้เนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะโอเคค่ะพี่ปรีชาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ปรีชาพูดตามหนูได้เลยนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
2: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาฮ่า
2: อ่ะยะระอ่ะฮะ
1: สุดยอดเลยขอบคุณพี่ปรีชามากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสายน้ำใหม่ของเราเนี่ยค่ะในช่วงนี้นะคะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะในเมื่อพี่ปรีชานะเขาฝากเพลงกับต้นขบวนพาเรตของเราเป็นเพลงเก่าๆนะคะฝนหนาวสาวครวนของแม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเพลงค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะคะที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะก็เลยเอาเป็นว่าโอ้โหพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงนี้ย้อนยุคกันนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลย4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้ม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: บอกแล้วนะคะว่าจัดให้เลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะวันนี้เนี่ยบรรยากาศแบบโหนะได้ย้อนยุคนะคะแล้วก็ฝนตกพรำๆอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบรักปากน้ำโพนะคะสายยันสัญญานะคะหนูจัดให้เลยนะคะจะเพลงเก่าเพลงใหม่เวอร์ชันไหนยินดีมากๆจากพี่โหน่งลำปางนะคะก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกค่ะไพรวันลูกเพชรจากพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วล่ะพี่นิรันดร์นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะย้อนขึ้นไปอีกกับกางมุ้งคอยเมียสอนเพชรพินโยนะคะจากพี่ภูมินขอนแก่นนะคะแล้วก็แน่นอนจากต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าใหม่ฝนหนาวสาวครัวนะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะบอกเลยว่าโอ้โหนะแม่ๆเนี่ยถูกใจกันมากเลยนะคะแม่แก้วบอกว่าพาเหรดนี้ถูกใจแม่มากๆเนี่ยแม่อรุณบอกว้าวเลยนะคะวันนี้มีหลายๆคนของานเพลงดอกชบาสีแดงมาเขินอีกแล้วนี่ดีสักครู่นะอีสกอร์จะได้นะคะกระซิบกระซาบทำไมขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่สุรีนะคะคุณแบงค์นะคะสวัสดีทักทายพี่แอปเปิลต้นเขียวนี่คือพี่เลิฟใช่ไหมคะ เปลี่ยนชื่อหรอเป็นวัยรุ่นนะเปลี่ยนชื่อบ่อยนะพี่วิชิตนะบอกลูกตาลคนงามน่ารักอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ประธานนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทาง Facebook Live ของเราที่เพจ LTM FM 95นะคะมีสมาชิกเพิ่มเติมหรือเปล่านะพี่สว่างนะบอกว่ายังอยู่กับน้องลูกโหนดครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อัมพลนะคะพี่คำสอนด้วยนะจ๊ะพี่หนูเพียรนะฮะโอเคขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่านะคะพี่นิดจากแพร่นะเขาบอกว่าอยากฟังเพลงพี่ต่ายอรทัยสักงานเพลงนะดีเจจัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: โอ้โหดอกหญ้าในป่าปูนนะคะถูกใจคุณผู้ฟังหลายท่านเลยทีเดียวนะคะจัดให้สำหรับสายที่ฝากเข้ามาพี่นิดจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็พี่วรินนะบอกว่าดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะที่ฟังเพลงของ FM 95นะคะแล้วก็มอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสปอนเซอร์รายการด้วยโอ้โหน่ารักมากๆแล้วก็ถูกใจนะคะพี่เลิฟมากๆบอกถูกใจอีปี้แต๊ะเลยเจ้าขอบคุณจังมากเลยฝากขอบคุณอันพี่นิดเตยเนอร์ที่ขอเพลงนี้มา โอ้ยถูกใจเปิ้นแต๊ะเป็นแฟนคลับของพี่ต่ายอรไทยนะคะนะหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็โอ้โหย้อนไปตอนที่พี่ต่ายนะคะได้มีผลงานเพลงนี้ปล่อยออกมาเนี่ยดังมากๆจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยหนูจำได้เลยว่าเวลาเราไปซื้อของอะไรเงี้ยสินค้าก็จะลงท้ายด้วยเลขแบบเนี้ยเนาะ99 199 299อะไรเงี้ยเนาะนะคะก็ถือว่าตอนนั้นนี่คือเป็นเทรนด์เลยเนาะแล้วก็มาอยู่ในเพลงนี้ด้วยทำให้โอ้โหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงๆนะคะสวัสดีพี่จันทนาด้วยบอกว่าสุราษฎร์เมื่อตอนหัวค่ำฝนตกนะคะนะแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยที่เพจของเราเนี่ย ITLTM FM 95นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่กับจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงบ่มีสิทธิ์นะคะจาก2ศิลปิน T-T-Rex และหยุดสารวันนะคะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะคะจากเซิงมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเวฟอภิรักษ์นะคะและเรียบเรียงโดยออนบอร์ดสตูดิโอ

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงนี้บ่มีสิทธิ์นะคะจาก2ศิลปิน T-Rex นะคะแล้วก็หยุดสารวันด้วยนะคะก็เป็นการร่วมงานนะคะแล้วก็โหพอเสียงของทั้ง2ศิลปินนะมันเข้ากันมากเลยคุณผู้ฟังนะคะขอกันมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะกับบ่มีสิทธิ์ T-Rex หยุดสารวันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะขออนุญาตจัดดอกชบาสีแดงนะคะงานเพลงของลูกตาลชนิชาเองนะคะวันนี้สายหลังไมค์นะคะมีทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่ขวัญสุโขทัยด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook วันนี้ข้อความท่านเยอะมากๆไม่ได้เจอกัน2วันไงคุณผู้ฟังเนาะมีหลายๆคนอยากฟังเพลงดอกชวาสีแดงนะคะเอาเลยนะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงที่ถามเข้ามานะคะพี่แอมจากจันทบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงตี3ของน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: สองงานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะน้องแวนจากนครปฐมฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงของพี่เอิญสุรธิการนะคะจัดให้เลยกับก็ยังคิดถึงเดี๋ยวจบ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่

0: ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: จัดได้เลยนะคะส่งงานเพลงนะคะโสแสนดีเมทิชานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบุษบาเมนทอนค่ะจากพี่จำลองสุโขทัย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพี่อู๋จากนครสวรรค์นะคะฝากมากับใจนักเลงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลางเดือนแล้วนะคะแต่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ทำงานอยู่ด้วยโดยสามผลงานเพลงนี้ค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาจากรัชนกศรีโลพันธ์นะคะตามมาด้วยกลับบ้านจากปรางปรางทิพย์นี่เรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่หลากหลายเวทีนำไปประกวดร้องเพลงด้วยเหมือนกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเมื่อบ้านเฮานะคะก็เป็นการแบบว่าถ้าแบบว่าเมืองกรุงมันเหนื่อยมากนักนะบางครั้งอาจจะต้องกลับมาพักผ่อนกลับมาเจอคนที่บ้านกลับมารับกำลังใจนะคะจากคนที่บ้านด้วยเมื่อบ้านเฮาจากลูกเกดอรพันธ์สามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วจ้าเมธิชามาแล้วจ้าหายไปหลายวันนะคะคุณผู้ฟังไปตามด้วยไปตามมาในอินบ็อกซ์บอกว่าน้องเมย์ทำไมวันนี้ไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวก่อนเราตกลงกันแล้วว่าเราจะจัดรายการช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะโอ้โหคุณพี่จะไม่ให้หนูหยุดงานกันเลยทีเดียวนะคะมาบอกแบบว่ามาตามทุกที่ตามทุกแอปพลิเคชันโอ้ยเป็นที่สุดแสดงว่าคิดถึงกันมากๆนะคะวันนี้เลยมาให้กำลังใจนะคะคนที่ต้องสู้ชีวิตเหลืออีกโอ้โหหลากหลาย

วันใช่ไหมอีกหลายวันเลยนะกว่าจะสิ้นเดือนนะคะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะแล้วก็มีหลากหลายท่านบอกว่าอุ้ยนี่มันก็เพิ่งแบบยังกลางๆเดือนยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่สิ้นปียังกลางๆปีแล้วก็กลางๆเดือนด้วยนะคะขอกำลังใจก็เลยจัดให้3ผลงานเพลงนะคะที่บ่งบอกถึงความสู้สู้มากๆด้วยจริงๆนะของทุกๆศิลปินที่ถ่ายทอดออกมาเลยนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้ที่022481366ค่ะ022481366นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะมีคนบอกอะไรนะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนี้สโลแกนเพราะๆนะคะสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสค่ะสวัสดีพี่ณภัสสรด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะน้องมีคนสวยนี่ชมอีกชมอีก วันนี้ฝนตกกรีดยางไม่ได้ครับนะคะโอ้จริงวันนี้ฝนตกแรงมากแถวบ้านอยู่ปทุมคุณพ่อคุณแม่อยู่รัตโยก็พิมพ์มาบอกเหมือนกันว่าลูกวันนี้รีบออกจากบ้านนะรถติดแน่นอนเลยฝนมันตกอะลูกได้จ้ะก็เลยมาถึงก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงแต่คำถามคือทำอะไรอ๋อมานั่งกินน้ำก่อนรู้จะทำอะไรนะสวัสดีพี่สำรวยด้วยละกันนะคะสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำนะแล้วก็มีพี่ช้างนะคะพี่อมรพี่อมราพี่มาดาใช่ไหมแล้วก็มีพี่พลกิจนะคะบอกว่ามารายงานตัวครับคุณครูหนูจะบอกว่าหนูเริ่มมีเพื่อนชาวต่างชาติอ่ะมาดูในรายการเยอะขึ้นแล้วเขาถามว่าทำไมคุณผู้ฟังเรียกหนูว่าคุณครูเอ็นดูหนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเล่นกันเฉยๆเหมือนแบบพ่อแม่ลูกไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่านะเออบอกว่าเหมือนพ่อแม่ลูกอ่ะเราอุปมาอุปไมยกันว่าเป็นคุณครูกับนักเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องเรียนหนึ่งมันอยู่กันได้หลายคนถ้าจะบอกว่าเป็นครอบครัวมันก็ใหญ่เกินเนอะพี่หมีเขายังมีแบบชาวคณะอะไรของเขาเลยเออของหนูก็แบบเคยเป็นครูมาก่อนเคยสอนมาก่อนแต่ว่าก็สอนประปรายน่ะนะคะสวัสดีคุณจันทนาด้วยบอกว่าลูกเมย์แม่จินสุราษฝนตกวันนี้เงาะลองกองแตกหมดเลยจ้าโอ้ยเป็นกำลังใจให้จริงๆนะอันไหนเสียๆหายๆเอามาให้หนูกินก่อน ไม่ได้ใช่ปะอ๋อสวัสดีพี่อมพลด้วยนะคะทักทายแฟนรายการทุกๆคนเลยครับนะคะจาก FM 95พี่เบเบ้บอกว่ามามานักเรียนเข้าห้องกันได้แล้วนะจ๊ะพี่ชายสบายใจกว่านี่แสดงว่าไม่หวังไม่หวังมีความสัมพันธ์เกินพี่น้องซึ่งดีนะคะสวัสดีพี่ฝนจากสุราษฎร์ด้วยบอกว่าจากอำเภอวิภาวดีฝนกำลังตกเลยค่ะนะคะโอ้หลากหลายพื้นที่บอกว่าตัดยางไม่ได้นะพี่นางหนูบันบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากไปถึงน้องนันอนันต์ด้วยว่าพี่นางหนูวันฟังทุกวันขอเพลงทุกวันของนันอนันต์คนดีคนเดิมคนเดียวด้วยไม่แบบว่าไม่แปรผันไม่เปลี่ยนใจไปจากใครเลยนะคะอ่ะสวัสดีกู้ภัยทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆกู้ภัยบอกว่ามาแล้วมารอฟังน้องนะขอบคุณมากๆค่ะว61 อ่ะน้องเมย์รอสายกับผลงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนที่กำลังเจอฝนเจอเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตนะคะกับเริ่มใหม่ได้ทุกวันจากพี่กล้วยครองหอยโข่งแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สุดรักเลยครับ
1: สุดที่รักเลยนะคะ
2: ครับ
1: หมายถึงอยู่จังหวัดเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้โหจะบอกว่าตอนนี้ในออนไลน์นี่มีคนส่งของขวัญให้รัวๆเลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วพี่สุดที่รักเลยทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้นอนฟังเพลงครับ
1: กำลังนั่งฟังเพลงอยู่นะอันนี้คือเสียบสายชาร์จอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: อืมจริงเหรอใช้แนบหูไหมคะหรือว่าใช้วิธีการไหน
2: ใช้สมอลท็อกครับ
1: อ๋อใช้สมอลท็อกเปลี่ยนเป็นแนบหูแป๊บนึงก่อนได้ไหมมันมีความช็อตจีจีอยู่อะ
2: นะครับครับฟังชัดกันนะครับ
1: ฮะไม่ใช่สิฟังเมย์อะมันจีมันเหมือนมันช็อตนิดนึงไม่รู้เหมือนกัน
2: เนี่ยโทรของน้องเพชรได้ปกตินี
1: ่พี่เพชรเขาอาจจะไม่ทักหรือเปล่าเมย์ดันทักไง
2: ก็มันเข้าใจเหมือนกัน
1: อาจจะต้องอยู่นิ่งๆเลยถ้าอย่างนั้นเพราะมันจะมีช็อตช่วงอย่างนี้จะอยู่เงี้ยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆนะสตาร์ทไว้ก่อนนะเนี่ยได้ยินอีกแล้วหนูใส่หูฟังไงมันเลยชัดมากนะคะอ่ะพี่สุดที่รัก

0: นะคะสุดที่รักนี่ชื่อจริงเลยไหมคะหรือว่าเป็นฉายา
1: ชื่อจริงนะครับ
0: ชื่อจริงเลยนะ
1: คร
0: ับ โอ้ยคุณแม่ตั้งให้แบบนี้มีพี่น้องไหมคะ
1: มีครับ
0: มีพี่น้องชื่ออะไรบ้าง
1: ให้ผมได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากรู้ไงว่าคุณพ่อคุณแม่แบบตั้งชื่อคล้ายๆกันไหมแบบว่ามีความหมายแบบนี้เหมือนกันไหม
1: คล้ายครับ
0: คล้ายๆกันด้วยเหรอ
1: คร
0: ับ มันก็ดูน่ารักดีนะเออได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เขามัดซีครับ
0: เขามัดซีโอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: หน้าไม่ได้หลังไม่ครับ
0: ครับผมพอดีต้องรีบคุยแหละเพราะว่าไม่ไหวกับเสียงจี่จริงๆปวดหัวโอเคค่ะได้เลยเอาไว้วันหลังโทรมาคุยกันใหม่แล้วกันเนาะ
1: คร
0: ับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: โอ้รู้สึกหมดแรงไม่รู้คุณผู้ฟังได้ยินเหมือนน้องเมย์หรือเปล่าคือมันจะได้ยินเสียงแบบอยู่ในหูอ่ะแล้วเวลาแบบจัดรายการอ่ะขอแบบแนบหูมันจะไม่มีเสียงแทรกค่ะเหมือนรายการอื่นๆก็เหมือนกันเวลาโทรเข้ารายการอ่ะเนาะจะเคยได้ยินไหมรายการอื่นที่เขาบอกว่าเอ๊ะวันนี้ฟังแนบหูหรือเปิดลำโพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเปิดลำโพงมันจะได้ยินเสียงอากาศโดยรอบถ้าใส่สมอท้องเนี่ยมันจะมีเสียงช็อตบางทีชาร์จแบตอ่ะมันก็ถ้าเป็นแบบที่ชาร์จอาจจะไม่ใช่มาจากศูนย์เราอาจจะซื้อแยกมาอย่างเงี้ยมันจะดังแบบจี้จี้จี้จี้จี้เออแล้วนักจัดรายการฟังแล้วมันเข้าหูแบบแทบจะ 100% อ่ะมันอาจจะคุยได้น้อยนิดนึงจริงๆใจอยากคุยมากกว่านี้นะคะอ่ะผลงานเพลงนี้แนะนำเข้ามานะคะจากพี่สุดที่รักจังหวัดเลยค่ะเขามาซีเอ็กซ์สุภกิจค่ะ

0: ับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยนะลูกส่งเสียงในโลกสาวกยักษ์เขียวสาวกยักษ์เขียว

คนที่ช่วยกันขอด้วยแล้วกันนะครับผม

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งเข่ามัสีและความรักของยักษ์เขียวนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ล่าสุดนะคะได้รับคำท้ามาจากฝั่งหมอลำนะคะว่าอยากจะให้ศิลปินหญิงลูกทุ่งมาเตะฟุตบอลแข่งกันกับทีมหมอลำนะคะก็เลยนี่เลยมีการรวบรวมทีมกันขึ้นมาแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวแต่ละคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถเตะรอดหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะใครที่จะต้องออกแรงจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินหรือว่ามาเป็นกองเชียร์ก็ตามนะคะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวกันค่ะด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะคะเขาถักทอเป็นพิเศษเลยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะสะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นค่ะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้า

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้ง

0: จกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงตำตานะคะจากศิลปินสาวขิมเบญญาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็เจ้าตัวแอบเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะจ๊ะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆโอ้ย2วันที่ผ่านมาเราไม่ได้กอดตัวเองกันใช่ไหมถ้าไม่มีคนนำนี่ก็คือจะไม่ทำเลยสิเออนะแต่จะบอกว่าบางครั้งการอยู่บ้านเฉยๆหรือการที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีสภาวะที่เรียกว่าเราไม่ได้เห็นโลกภายนอกอะบางทีมันไม่เกิดแรงบันดาลใจเอออย่างน้องเมย์เนี่ยเรียนคณะสถาปัตย์เนาะแล้วก็เรียนพวกแบบกราฟิกอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบอยู่บ้านเฉยๆอะแล้วเวลาเออคิดงานอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกอ่ะมันต้องไปเจอคนมั่งมันต้องออกไปค้นคว้ามันต้องไปท่องเที่ยวมันต้องไปเห็นธรรมชาติต้องไปดูดีไซน์คนอื่นๆเขาบ้างอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำอาชีพอะไรก็ตามนะเราอาจจะต้องไปแอบดูแอบค้นดูว่าเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนาะอาจจะต้องเปิดหูเปิดตานิดนึงลองไปเที่ยวไปโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคาเฟ่หลายอย่างมากที่มีเวิร์กช็อปให้ทำใช่ไหมแล้วก็มีแบบสวนหลายสวนที่แบบให้ไปลองปลูกนู่นปลูกนี่หรือว่าไปลองเข้าร่วมกับสมาคมอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งสมาคมผู้สูงอายุเออหนูไม่เคยไปนั่งดูสนุกนะ เขามีการรวมตัวกันนะคะไปร้องเล่นเต้นรำอะไรเงี้ยเออน่ารักมากๆเลยนะเห็นคุณพ่อคุณแม่ เห็นพ่อแม่แล้วก็อยากไปเล่นด้วยเออสนุกดีอ่ะบางทีก็ไปชวนกันเต้นลีลาดบางทีก็ร้องคาราโอเกะกันนะแล้วก็มีการแบบว่าเออจ้างครูวิทยากรมาสอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยอย่างตัวน้องเมย์เองเนี่ยถ้าเคยไปเป็นวิทยากรก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การเปิดเสียงปิดเสียงเปิดระบบสั่นทำยังไงให้เสียงมันดังเสียงมันเบาตั้งยังไงอย่างเงี้ยเออนะบางทีเราอาจจะต้องไปหาเรียนอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาถึงสาระดีๆกับน้องเมย์บ้างดีกว่าวันนี้นะคะเป็น เรื่องที่เชื่อว่าเอาขอแบบเป็นกลางก่อนแล้วนะเรามีทั้งฝั่งบุคลากรทางการแพทย์และฝั่งผู้ป่วยผู้ไข้นะคะที่เราจะเห็นในข่าวบ่อยครั้งเลยว่ามีความขัดแย้งกันบางทีเราก็เห็นใจคนป่วยมากกว่าบางทีเราก็เห็นใจทางบุคลากรทางการแพทย์มากกว่ามันก็แล้วแต่วาระแล้วแต่บริบทของแต่ละครั้งแต่ละคราวไปนะคะล่าสุดมันมีข่าวนึงที่มีคุณแม่คนนึงใช่ไหมคะที่เขาถ่ายรูปตัวเองเหมือนเซลฟี่อ่ะนอนอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ารับการรักษาเลยนะจนบ่าย4 โมงและเออสุดท้ายพอเข้ารับการรักษาเลยเรียบร้อยคือเขาก็โพสต์ไปแล้วแหละเขาโพสต์ในที่ส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาเปิดเป็นสาธารณะคนมันก็เห็นแหละอันเนี้ยทดไว้ก่อนทดไว้ในใจนะคะปรากฏว่าพอเขาโพสต์ไปน่ะอ่ะก็มีการรักษาตามลำดับขั้นตอนตรวจไปตรวจมาอ่ะโอเคเขาก็ต้องแอดมิดใช่ไหมก็ต้องแอดมิดเข้าไปพอเขาแอดมิดเข้าไปรักษาพยาบาลอยู่นะคะปรากฏว่าในช่วงที่เขาแอดมิดเนี่ยมีเพจดังเพจหนึ่งแคปโพสต์ที่เขาโพสต์นั่นน่ะไปจะเรียกว่าไปแขวนได้ไหมอ่ะก็คือเอาไปโพสในเพจของตัวเองนะคะว่าเนี่ยมาตอนเที่ยงก็ต้องรอแหละอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะโรงพยาบาลอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐซะส่วนใหญ่เนาะถ้าแบบมาตรวจเนี่ยต้องมาตั้งแต่เช้าเลยอ่ะเช้าเลยยังกว่าจะได้เข้าตรวจเนี่ยมันก็อาจจะเกือบบ่ายแล้ว

ู้ไหมพอคนที่เขามาเที่ยงอ่ะมันเลยจะต้องมีระยะเวลาในการรอเออปรากฏว่าคนไข้คนเนี้ยลูกเขาก็เลยมาคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยต่อจากพวกคุณแม่เขาเนาะว่าเออคุณแม่เขาได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุของการเสียชีวิตอ่ะไม่ได้เกิดจากโรคภัยที่เขาไปตรวจนะมันเกิดจากการที่เขาแอดมิดแล้วช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยปรากฏว่าเขาลื่นล้มในห้องน้ำซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่หมดเวลาเยี่ยมแล้วก็เป็นความดูแลของโรงพยาบาลหลังจากนั้นอ่ะมีคนมาเจอตอนประมาณ4:00ซึ่งลูกเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะและในการที่คุณแม่เขาอยู่ในกระบวนการการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีคนเอะใจเลยเหรอว่าเอ้ยแม่เขาหายไปไหนหรือเข้าห้องน้ำไม่มีคนไปดูเลยเหรอนะคะซึ่งก็จะอธิบายแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะว่าอ่ะแยกก่อนนะว่าพอดีว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องของการคอมเมนต์ด้วยว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ไปคอมเมนต์ทำนองว่าเออทำไมไม่ไปตุยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันอันเนี้ยก็พูดตรงๆเลยว่ามันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีหลายๆคนพอรู้ข่าวอ่ะก็เริ่มมีการออกมาขอโทษกันมากขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็มีการแบ่งที่อาจเขาเรียกอะไรมีการคัดกรองผู้ป่วยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนอ่ะก็เหนื่อยมากๆในการดูแลคนไข้เนาะคนไข้วอร์ดหนึ่งคือมันเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาพักเป็นแบบห้องแบบไหนแต่คิดว่าพอมันเป็นโรงพยาบาลแบบชุมชนอย่างนั้นอ่ะเออมันก็น่าจะมีคนแบบเยอะมากๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็น่าจะดูแลไม่ทั่วถึงดูไม่เพียงพอแล้วก็อาการนำของโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องดูแลใกล้ชิดขนาดนั้นปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เขาโพสอ่ะค่ะในเรื่องนี้นะการที่เขาโพสอ่ะเขาโพสในพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมใช่แต่ว่าการที่เอาเพจเอาไปแขวนอ่ะผิดไหมจริงๆถ้าไม่ได้มีการคอมเมนต์ในแง่มุมของการไล่คนไข้ให้กลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมของการให้คำเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนชี้แจงแล้วกันเออว่าการที่มาเที่ยงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สำหรับการที่จะได้เข้ารับการรักษาแบบนานหน่อยอ่ะเพราะว่าเออถ้าอาการนำของโรคมันไม่ได้ด่วนฉุกเฉินนะตามที่เขาเคยแบ่งเอาไว้มีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีขาวเนาะแดงนี่คือแบบว่าเสี่ยงจะไปดำแล้วคือเสี่ยงจะตุยแล้วอ่ะก็คือเป็นภาวะแบบหัวใจหยุดเต้นใส่ออกซิเจนใส่อะไรกันแล้วอ่ะเนาะแต่คราวนี้คืออันนั้นคือมันมีภาวะคุกคามต่อชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าสีชมพูเนี่ยก็คือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสีเหลืองคือผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็สีเขียวคือผู้ป่วยที่เจ็บเล็กน้อยเนาะสีขาวก็คือผู้ป่วยนอกทั่วไปนะคะอย่างเช่นแบบว่ามาตรวจโรคเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาแบบส่งแค่จะเอาใบรับรองแพทย์อ่ะเออประมาณนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วก็อยากจะให้วางใจเป็นกลางเนาะบางเรื่องผิดก็ว่ากันไปตามผิดทีละเรื่องทีละเปราะนะคะก็แยกประเด็นกันไปส่วนเรื่องที่ทำไมไม่ดูแลหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของคดีความที่ทางครอบครัวเขาเรียกร้องแล้วกันเนาะทางเราอ่ะเป็นผู้ชมภายนอกอ่ะดูเฉยๆก่อนก็พอแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงอบอวนจากเล็กรัชเมศและช่วงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะโทรมาเบอร์ดีเบอร์เดิมเลย02 248 1366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: กลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ครับพลตะสโลครับจากจังหวัดสุโขทัยครับ
1: พี่ธนพลเหรอคะ
2: ครับผม
1: ว้าวเราเคยคุยกันไหมเอ่ย
2: ไม่เคยครับน้องเมย์ไม่เคยจ้ะ
1: ไม่เคยเลยใช่ไหมเออชื่อไม่คุ้นเหมือนกันหนูก็คิดอยู่ว่าแปลกๆอ่ะ
2: คือเคยโทรไปแต่ไม่ได้คุยสายแล้วไปกับน้องเมย์จ้ะ
1: อ๋อหรอคะ
2: ครับ
1: พยายามโทรมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคะเนี่ย
2: โอ้ไม่นานขนาดนั้นครับประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับ
1: แล้ววันนี้อะไรที่ทำให้เราแบบว่าอ่ะลองโทรอีกสักทีแล้วกันเผื่อจะติด
2: แม่ผมโชคดีครับที่เขาให้แสนแล้วไหมครับ
1: อ๋อหรอโอ้ยเอ็นดูจังเลยนะคะอ่ะ
2: คร
1: ับ แล้ววันนี้มีเรื่องมาเล่าไหม
2: ถามถึงเรื่องอะไร
1: เอาแบบชีวิตตัวเองตอนนี้ทำอะไรอยู
2: ่ชีวิตตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็สบายสักส่วนหนึ่งคือถ้าเราทำแล้วมีความสุขครับน้องเมย์มันก็อยู่ที่ความสุข
1: ตอนนี้ทำงานอะไรอะคะ
2: เราก็ทำงานเป็นงานของส่วนตัวเนาะไปทำงานกับเกษตรกรกับชาวสวนอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าบอกตรงว่าพูดตรงนะผมไม่รู้นี่นะแต่พูดตรงว่าถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับทำไร่ทำนาผมก็ยังจะเวิร์กกว่า
1: แต่จริงๆประเทศเราอ่ะมันเป็นประเทศแห่งการเกษตรอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่
1: เออน้ำในดินสินในน้ำจริงแบบจริง
2: ๆอ่
1: ะ
2: ใช่ผมก็เป็นเกษตรกร
1: พืชในดินแบบเยอะแยะนะคะ
2: ใช่แต่ผมก็เป็นเกษตรกร
1: ในดินสินในว่าหนูพูดอะไรไปเมื่อกี
2: ้แม่ความเสียหายของผมกับส่วนล้มอ่ะผมเสียหายน้อยกว่าคือว่าถ้าเป็นนาเป็นอะไรพวกเดิมมันเป็นนาเป็นไร่ไปเลยอ่ะผมก็เคยทำครับไม่ใช่ผมไม่เคยทำแต่ว่าคือว่าเรา
1: ปลูกเป็นอะไรอ่ะคะเป็นชนิดไหนอ่ะ
2: เป็นสวนไม้ผสมอะครับเป็นพวกมะปางพวกสวนกล้วยตานีพวกอะไรพวกมันเป็นสวนผสม
1: มะปางด้วยเหรอ
2: แม่ผมก็พลิกไปตรงนั้นแหละครับ
1: มะปางกับลูกอะไรนะอีกลูกหนึ่งที่มันคล้ายๆกันอะอะไรนะนึกไม่ออกทุกวันนี้หนูยังแยกมะปางกับลูกเนี้ยไม่ออกเลยอะ
2: ไม่จริงๆถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็จะเป็นมะปางกับมะม่วงแต่ว่าถือว่าที่น้องเมย์พูดถึงนี้ก็อาจจะเป็นพวกมะกอกน้ำหรือมะปิงอะไรพวกนี้
1: ก็ไม่น่าจะไม่อาจจะไม่ใช่แต่ว่าหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบมันมีลูกหนึ่งอะที่คล้ายๆมะปางสีเหมือนกันเลยหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่เขาบอกว่ามันมีความกลมกับเรียวๆไม่เหมือนกัน
2: มันก็มันคือมะปางเนี่ยแต่ว่า
1: เขาบอกมะยงชิด
2: ใช่มะยงชิดกับมะปางพันไข่ก็คือมะปางเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มะปางพื้นใหม่ๆอ่ะมันมาแรงกว่ามะปางพื้นบ้านครับ
1: แต่มะปางมันจะหวานกว่าไหมคะ
2: คือมะปางรุ่นใหม่ก็จะหวานที่เขาจะอร่อยกว่ามะปางพื้นบ้านก็จะกลายเป็นมะปางที่ว่าเอาไปทำดองครับ
1: อ๋อแต่พวกมะยงชิดนี่เหมือนเขาเอาไปเชื่อมไหมเป็นแบบลอยแก้วอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: ประมาณนั้นครับประมาณครับ
1: อ๋อมีคนบอกว่ามะยงชิดหวานกว่าจริงเหรออันนี้เริ่มไม่รู้ละ
2: หวานกว่าครับหวานกว่ามะยงชิดกับมะปางธรรมดามันหวานกว่าครับ
1: โอเคนี่อยู่สุโขทัยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเร็ว
2: โอ้โหทะเลน้ำสถานที่ท่องเที่ยวก็คือมันก็จริงเนาะถ้าเกิดว่าทางเหนือก็จะเป็นเขาเรียกว่าเมืองเก่าศรีสัชราลัย
1: อื
2: แถววัดช้างล้อมแถวพวกเนี้ยแถวพระปางครับ
1: ไม่รู้ว่าเสิร์ชไม่ทัน
2: ถ้าเกิดมาโล่นลงมาหน่อยว่าแถวหอจงก็จะเป็นสนามบินสนามบินสุโขทัยถ้าเลื่อนลงไปทั้งที่เป็นมรดกโลกเลยก็คือเมืองเก่าสุโขทัยที่เมืองพระขุดนะครับในตัวเมืองเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในไม่ใช่ตัวเมืองเลยนะตัวเมืองสุโขทัย
1: เรียบดักเลยนะกลัวจะเล่นละสิ
2: ไม่ใช่ตัวเมืองเลยครับตัวเมืองสุโขทัยครับ
1: โอเคอ่ะพอหอมปากหอมคอ
2: เลื่อนลงมาอีกหน่อยนึงก็ก่อนเนื้อจะเป็นทุ่งอะไรผมจำได้เข้มด้วยเลยก็มาสร้างทีหลังเนี่ย
1: แล้วถ้าหนูอยากอุดหนุนพี่อ่ะ
2: อยากอุดหนุนผมเหรอครับ ไม
1: ่ ไม่มีให้ซื้อหรอหรือว่ายังไงทำส่งเหรอคะ
2: ประมาณนั้นคือว่าผมเมื่อกี้ว่ามันถ้าผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมส่งออกประจำคือไปกองคือว่าถ้าเกิดว่าอุดหนุนจริงอ่ะมันก็ได้แหละแต่ว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันไกลกัน
1: โอเคอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เจ้าดอกจำปาครับ
1: เจ้าดอกจำปาร้องไงอ่ะ
2: เจ้าดอกจำปาสีไม่ใช่ไอ้เรื่องของตา
1: เอามารวมกันแล้ว
2: เจ้าดอกจำปาครับเจ้าดอกจำปาเจ้าดอกจำปาแล้วกันอย่าให้ร้องเลย
1: อ๋อเหรอโอเคก็ได้แล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
2: ตลุ่มตุ่มมอง
1: โอเคได้เลย นะคะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบทุกสิ่งทุกสารเลยก็บอกตัวว่ามอบให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ขอเรียกอะไรน้องแป้งเหรออ
1: ันนี้น้องเมสุกะ
2: ไม่ใช่แม่ที่อยู่กับลูกตาน้องแป้งใช่ไหม
1: วันนี้เหรอเมื่อกี้เป็นพี่แป้งเหรอ
2: ไม่ทุกวันนะ
1: ไม่ทุกวันค่ะเวียนกันมั่วซั่วไปหมดค่ะตอนนี้ทุกวันนี้มีกวางมีแป้งมีเมสุกะสลับกันไปสลับกันมา
2: ถูกต้อง
1: ใช่บางทีพี่แป้งก็อยู่กับน้องเมย์ค่ะวันศุกร์แล้วทุกวันนี้ก็มั่วไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่แป้งเดี๋ยวน้องเมย์ทุกวันนี้หนูต้องพิมพ์ถามว่าวันนี้เวียนใครอ่ะทุกวันแบบโอ้ยหนูก็ไม่รู
2: ้โอเค
1: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อน
2: มาต้องไปที่น่ารักเด้อก็ต้องทุกคนเลยทุกเสียงสายเลยจ้ะ
1: จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
2: ได้
1: พูดตามนะ
2: โอเคอย่าหลอกกันแบบน้องเห็นตานะ
1: อ่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
2: และไอ้อัยรา
1: ฮะรสชาติดี
2: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมีย
1: ังไงต้องมีอะไร
2: อัยราอ่ะฮะ
1: ของสีแดงครับโอเคขอบคุณมากมากนะคะที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับโอเค
1: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วครับพี่เขายังพูดไม่จบเลยสายตัดไปแล้วหมดเวลาพอดีเป๊ะนะคะอ่ะวันนี้มารัวๆเลยแล้วกันเนาะโอ้โหดูช้างจัดเพลงให้ดอกสะแบงบ่ลืมต้นนะคะจากไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะดอกชบาสีแดงนี่นะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชาก็ต้องมาแล้วแหละเพราะเพลงนี้ติดชาร์ตเนาะเจ้าดอกจำปาจากเมลตวิสาและตุ๊กตานะคะปิดท้ายด้วยดอกลาตีของเอนโดฟินคืนลูกทุ่งเราไปสติงแล้วนะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อยากจะพูดให้เป็นภาษาอีสานแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเกือบแต่แพ้ส้นหยองนะคะหอยองอยองไม่เอกหยองจะอ่านว่าอะไรหยองหยองหยองหยองหนูก็จะพูดเป็นภาษาอีสานก็ไม่ได้เกือบแต่แพ้ส้นหยองเออนะไม่รู้เหมือนกันแต่มีพี่เขาไปดูมาให้แหละเขาบอกว่าส้นหยองก็ประมาณแบบส้นสูงอะไรเงี้ยเออนะใส่รองเท้าแตะก็ยังแพ้คนที่เป็นส้นสูงนั่นแหละนะคะเป็น cover version ค่ะของบิวจิตชรียานะคะจิตชรียาต้นฉบับเป็นคุณใหม่พรมอุดมพรนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิบดินทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็เป็น2ผลงานเพลงค่ะจากพี่บ่าวีนะตอนนี้ขึ้นชาร์ตไปเป็นอันดับที่1เรียบร้อยแล้วกับเอาที่บายใจนะคะจากบ่าวีด้วยอีก1ผลงานเพลงค่ะแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะจาก8นะคะเป็น5นี่นะอยู่ฮิตอันดับที่5นะคะไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆคนที่ส่งเข้ามาเลยนะไม่รู้จะอ่านอันไหนดีเพราะว่ามีทั้งอ่านได้และอ่านไม่ได้บางทีอะไรนะเขียนอะไรมานะนะคะอ่านได้คำหนึ่งอะโอเค ช่วยด้วยบางอันก็โอ้น่าจะอ่านออกอากาศไม่ค่อยได้นะคะมีคนขอเพลงใช่ฉันหรือเปล่ามาด้วยเนาะนะคะจากพี่โกโก้โคโคนัทพี่มะพร้าวเหรอโคโคนัทก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้อยู่ดีอ่ะหนูจะอ่านยังไงดีนะวันนี้พี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์อารมณ์ดีเนาะนะคะขอฟังเพลงหม้อข้าวหม้อหุงข้าวหรือเปล่าคะหม้อหุงข้าวใช่ไหมแต่วันนี้น่าจะเปิดไม่ทันละติดเอาไว้ก่อนละกันเนาะบอกว่าเนี่ยมาดูน้องเมย์ฝนตกตัดยางไม่ได้เนี่ยตัดไม่ได้มา4คืนแล้วด้วยคิดถึงนะจ๊ะขอเพลงนางฟ้าด้วยนะคะวันนี้ขอไม่ทันแล้วสวัสดีพี่คันชิตด้วยนะคะสวัสดีพี่เสรีพี่อัมพลพี่พูนทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอตี พี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็มีจากสุวรรณภูมิทั้งหลายนะคะบอกว่าพี่อุทัยมาด้วยบอกว่าใช่ไหมน้องเมย์คนเราจะยอมง่ายๆได้ยังไง อันนี้เรื่องอะไรนะเขาคุยอะไรกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยหนูอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีพี่เรืองชัยด้วยใช่ไหมโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะคนเมียนมาด้วยนะคะทุกๆคนเลยที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเลยจัดผลยกผลประโยชน์ให้แก่จำเลยกับผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะความในใจนะคะเดี๋ยวใช่ฉันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะมีความในใจจากสุเทพวงศ์คำแหงนะคะแล้วก็ความในใจจากพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะจ๊ะแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงผู้ชายในฝันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็จะขอก็รีบขอครับบทเพลงจากณัฐราศินทรานิยากรแล้วก็เลยต่อมากับจีรักหรือจีหลอกนะครับจากพี่ตั๊กแตนชลดานั่นเองนะฮะทักทายครับทุกท่านวันจันทร์นะฮะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียกับการทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าหยุดไป2วันเนาะนั่นแหละครับก็ต้องทักทายกันไปถึงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่จิรวรรณครับพี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่นุเจริญนะครับแล้วก็พี่สันทัศน์นะฮะพี่สมโชคบอกว่าวันนี้ไม่อยากขอเพลงครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะฮะถ้าเป็นยุคนี้นะต้องแลก IG แลก LINE นะฮะสวัสดีไปถึงน้องแบมนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สลิปนัทโยโย่สวัสดีกับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับคนเมียงนะคนเชียงใหม่นะครับมาทักทายกันเนาะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์น้องแบมบอกเต้าเพชรนะฮะว้าเต้าเพชรเลยเหรอเต้าแบมเต้าแบมแล้วก็บอลวีใช่ไหมครับบอลวีมารายงานตัวขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์ของบิวของนิวพงศกรนะครับพี่สันทัศน์ครับป้าลินช่างแจ็คเทวาพี่อมราพี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอนะครับอุ้ยไม่ได้เจอกันนาน

0: นะฮะขอบคุณมากมากครับที่ทักทายกันมาเนาะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรเล่น IG หรือเปล่าคะพี่เพชรหรอนานนานทีครับนานนานทีก็จะเล่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแอดมินนะฮะแอดมินคอยดูแลเรื่อง Facebook เรื่อง IG อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะฮะ022481366นะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: บคุณมากๆครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำอัพไซด์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะทักทายครับผมยังไงเช็คโทรศัพท์ด้วยนะครับ แล้วก็สวัสดีครับช่างแจ็คเทวานะครับพี่ฮักตลอดนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูประการครับพี่จรูนพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่กันระพีนะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงจากพี่เหน่งบุญปุ่มจ้า
5: ครับผมเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวครับพี่เหน่งนะพี่สบายดีนะครับช่วงนี
6: ้ก็เหมือนเดิมแหละจ้าเพราะตอนนี้พี่ก็เป็นห่วงแม่อยู่กะว่าอีก 2-3 วันจะไปเยี่ยมท่าน
5: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เหน่งอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: ฟังชอบทำให้คนคิดถึงของไผ่พงศธรจ้า
5: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
5: ได้ครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
6: ค่ะขอบคุณนะคะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้า
5: ครับผมนะครับพี่เน่งบึงกลุ่มเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบทเพลงชอบทำให้คนคิดถึงครับพี่ไผ่พงศธรนะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมานะครับผมฟังเพลงกันยาวๆตามคำขอครับเพลงเมื่อสักครู่นี้จากพี่แจ็คธนพลนะฮะคนที่รอคอยนะครับแล้วก็ใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีงานวัดบ้านเรานะครับจากพี่กุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งน็อตทอยนะฮะแล้วก็ชวนน้องล่องใต้จากแนทราเชนแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยแล้วก็น้องแอม C2 นะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่รัตนาพี่สุมาลาบอกว่าโหเพลงแต่ละเพลงเพราะขนาดหวานและมุมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พี่วันวิสาพี่ดาวประสุขครับผมมาแล้วแล้วก็ทักทายครับพี่ดวงใจนากาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมาสวัสดีครับผมก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆน้องๆชาวญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวชิบะใช่ไหมครับที่มีผลกระทบจากฝนตกแล้วก็น้ำท่วมทั้งเมืองเลยนะฮะจริงๆครับก็ต้องนั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็แย่เหมือนกันนะก็เรียกว่าสภาวะเอลนินโญหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะช่วงนี้ที่อินโดนีเซียก็แผ่นดินไหวนะครับที่ญี่ปุ่นก็ฝนตกน้ำท่วมนะช่วงนี้อากาศแบบแปรปรวนมากๆโลกของเรามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสู้ๆนะครับทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่หนูวันนะครับทักทายครับพี่อูทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อาทิตย์นะครับพี่สุรินสุจันนะครับสวัสดีครับผมน้องลิซ่าบอกว่าถ้าเล่นฟิตเนสก็สามารถไปแข่งไฮร็อกซ์ได้นะครับทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะฮะใช่ไหมฮะก็ช่วงนี้ยังถ้าเป็นก่อนหน้านี้สักประมาณปี2ปีนะไปแข่งได้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีเวลายังไม่ค่อยมีเวลาที่แบบฟิตร่างกายให้มั่นใจจริงๆนะเห็นพี่ๆน้องๆนะครับในวงการก็ไปกันเยอะมากนะฮะทั้งในวงการทั้งนอกวงการนะฮะไปแข่งไฮร็อกซ์กันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทดสอบสมรรถภาพของทางร่างกายนะฮะแบบทุกส่วนเลยจริงๆนะครับก็ขอชื่นชมนะฮะทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับไปถึงกำนันแดงไหนดูซิกำนันแดงมาหรือยังพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุกสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะครับแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิด10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมสวัสดีพี่สว่างด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเป็นคิดนะครับ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิฮะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมนะฮะกลับมาในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมที่2ถึงที่5นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลทวายจ้าน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่นันเพชรบูรณ
2: ์ใช่จ
1: ้
2: า
1: สบายดีเหมือนเดิมนะ
2: ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่
1: เอ้าทำไมไม่สบายฮะช่วงนี้เป็นไร
2: ก็คิดถึงน้องเพชรกับ SC ขึ้นเข้าห้างไง
1: ไอ้ยะคิดถึงจนไม่สบายเลยเหรอ
2: ใช
1: ่นะฮะแล้วเราวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
2: แต่ปางก่อนเวอร์ชั่นของน้องโอ๊ตกับคุณหญิงทิติการ
1: อ้าว
2: พี่อยากจะให้กำลังใจน้องเพชรพี่นักเชื่อเพลงไม่ออกพี่นักเห็นหน้าน้องโอ๊ตพี่ก็เลยขอเพลง
1: อ๋อก็เลยขอเพลงนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะไปขอช่วงเขาแล้วเขาไม่เปิดให้นะไม่งอก็ได้น้องเพชรเน
1: า
2: ะ
1: ไม่คือผมเข้าใจนะผมก็ไทโอ๊ตนะแบบเขาเรียกว่าคือเวลาเราขอเพลงในช่วงของศิลปินน่ะนึกออกไหมฮะมันเขาก็เขินเหมือนกันนะในการเปิดเพลงตัวเองอะไรเงี้ย
2: บางทีเขาเขินอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปเอาใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเขินอะไรเขาก็เลยไม่กล้าไม่อยากจะเป
1: ิ
2: ด
1: คือผมก็เป็นนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากฟังเสียงตัวเองเหมือนกัน
2: เข้าใจเขาอยู่
1: ฟิลประมาณนี้ฟิลประมาณนี้นะครับตามบทเพลงนี้พี่นันเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ที่สุดยอดหนุ่มมังกรพุง
1: อะไรนะ
2: ที่สุดยอด
1: นะพี่สุดยอดเป็นไงบ้างคะช่วงนี้น่ะ
2: เขาก็สมาธิงานก็เยอะ
1: ก็ยัง
2: พี่บังคับให้เขาไปทำงานทุกวันห้ามหยุดแล้วก็เอาไปให้คุณบัวขาวตามคำแหง101
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ให้คุณมานัดมัดนครซี่ธรรมราชแต
1: ่ครับนครซี่นะ
2: จ้าแล้วก็น้องเมย์ลังไมด้วยนะน้องเพชรด้วยแล้วก็เอฟซีที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยที่หน้าจอน้องเพชรนั่นแหละทุกคนเลย
1: สรุปพี่สุดยอดเขาก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมใช่ไหม
2: ใช่สุดยอดเหมือนเดิมเลยไม่ลงหรอกสุดยอดอย่างเดียว

0: ยสุดยอดอย่างเดียวเลยนะได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: น้องเพชรนำเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และอายอัยยรา
1: และอายอัยยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีอัยยราอาหาร
0: ถูกต้องครับพี่นันครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดเลยนะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: ครับพี่นันสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับแม่พี่นันแฟนพี่สุดยอดสุดยอดจริงๆ ไปฟังเพลงกันต่อนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมนะครับจากคุณพี่วีระและก็พี่อังคณานะครับแต่ปางก่อนพี่หญิงทิติการแล้วก็ฟีเจอริงน้องโอ๊ตคณิตนี่นะฮะแล้วก็คู่กรรมนะครับจากคุณพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาครับแล้วก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ของเรานั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับไปถึงพี่ช่วงพิชยุทธนะฮะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่จีรวรรณนะพี่ปรีดานะฮะพี่ก๋วยเตี๋ยวรสสุโขทัยลุงแก้มสวัสดีไปถึงพี่สาวขามพี่สุภัทราทักทายนะครับพี่ซาบีน่านะครับบอกว่าขอเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนนะครับอันนี้เทรนเลยนะฮะจัดไปนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะผมก็กลับมานะฮะบอนวี่นะฮะมารายงานตัวนะครับในชั่วโมงที่2นี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณออฟอูตะเภานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคือบทเพลงนี้เลยฮะยกให้หมดเลยครับน้อง MC2 แล้วก็น้องอามชาบูนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยเขตศิลาเรียบเรียงโดยอาจารย์ชันนรงค์กลิ่นศรีสุขครับจะเพราะขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย

วตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะเพื่อนเพลงหวานวันนี้ก็2เพลงเมื่อกี้นี้จบไปนะฮะถือว่าเป็นเพลงร็อกยุค2000นะฮะดีแต่ปากครับวง Big Assคมมีดนะฮะจากวง Sweet Mullet นั่นเองนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับผมทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะไอ้กว้างไอ้กว้างมาแล้วไอ้มิตรชัยนะฮะนี่แล้วก็พี่อุทัยนะครับบอกว่าสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยปังๆนะครับน้องเพลและทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา

0: ของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ในช่วงของ Penguin Story นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะฮะสองเพลงจบไปนะฮะเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นรักจากนับปุอัญชลีนะครับแล้วก็คุณแม่เจนเจนถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงในชั่วโมงที่3ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถึงตี5เลยค่ะตี2ถึงตี5นะครับพูดถึงเรื่องความรักแล้วนะฮะพี่สมโชคก็บอกว่าความรักก็เหมือนตดแหละครับถึงจะไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงขมคออันนี้ก็เข้าใจเปรียบเทียบนะฮะเออนะนี่แหละนะเออสัญญาสัญญาตนะฮะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ผมชอบเออแล้วก็สวัสดีพี่บันเทานะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรติละจ้าพี่สาวคำพี่รัติยานะครับพี่สุชาดาพี่เล็กยินดีบอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องเพชรวันนี้ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าวันนี้เตรียมตัวจะไปเที่ยวโตเกียวค่ะไปเที่ยวตึกที่สูงที่สุดในโตเกียวนะครับพาหลานไปหยุดปิดเทอมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนละจ้าหน้าร้อนใช่ไหมฮะช่วงนี้เนาะที่ญี่ปุ่นก็หน้าร้อนนะครับยังไงก็อย่าลืมครับพกร่มพกอะไรไปด้วยนะฮะเพราะว่าฝนก็ตกหนักใช่ไหมครับที่ชิบะก็โดนท่วมแล้วโตเกียวก็มีผลกระทบนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยหนักเท่าชิบะนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่ที่ชิบะอยู่เยอะพอสมควรนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่บรรทาบอกว่าหัวเราะน่าอร่อยจังเลยครับน้องเพชรนะฮะอ๋อแน่นอนนะถ้าบุ๋มหัวเราะคือบุ๋มหัวเราะสุดเลยนะฮะอันนี้คือกักไว้นะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงHit Story นะครับ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องดาราวันนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาวพระสุขครับพี่พินโยนะฮะพี่เยเฮอร์มาแล้วครับพี่บุญเรียนสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ฮะคุณยายพอเพียงด้วยนะครับนี่มาแล้วฮะแล้วก็ใครนะพี่เตะไข่นินนี่แล้วก็พี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่ละไอนะฮะทักทายครับป่ะไปขอบคุณกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงนาฬิกาทรายนะครับจากโบกี้ไลออนครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะช่วงนี้กำลังฮอตมากๆสวัสดีครับไปถึงคุณเคพัทรมนใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีน้องอนิชานะครับพี่ละไอครับสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะพี่พิทวัฒน์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันน้องดาราวันนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมฮะตีสองตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: 2509 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ้ยฮึบฮึบสู้แต่เช้าเลยนะคะ5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันอังคารวันนี้18เดือน8นะคะวันที่18สิงหาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันค่ะ5:00 ถึง 7:00 โมงจันถึงสุกกับเรา2คนคุณจามรกิจสวภาคแล้วก็วันนี้มีน้องเมย์ด้วยนะคะอยู่หลังไมค์ให้นะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความก็022481366ค่ะ022481366นะคะก็สู้กันต่อเนาะวันนี้ปู่ต้องสู้หลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะเรื่องฝนฟ้ากรมอุตุเตือนวันนี้จะหนักมากเลยนะคะนี่เป็นการประกาศฉบับที่5นะคะเดี๋ยว อันนี้อาจจะมีพักไอเป็นระยะนะคะเสียงก็เปลี่ยนเนาะเป็นหวัดอีกแล้วก็เป็นบ่อยไม่ได้บดโดนฝนอะไรนะมันน่าจะเจอฝุ่นเจอแพ้อากาศนี่แหละก็วันนี้18ถึง21นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนืออีสานเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งสองภูมิภาคแล้วก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็เลยเตือนให้ระวัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะไปจนถึงวันที่21นะวันนี้ถึง21นะคะเขาใช้คำว่าถล่มก็แสดงว่าหนักจริงๆนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบหนักมากกว่านี้นะคะภาคอีสานก็มีบึงกาฬนครพนมอันนี้หนักมากภาคตะวันออกก็มีจังหวัดตราดนะคะส่วนหนักธรรมดาก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่ตากแล้วก็ภาคอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดภาคกลางกาญจนบุรีกับสระบุรีจะตกหนักนะคะวันนี้ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหนักมากคือตราดถ้าหนักธรรมดานะคะภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกกับจันทบุรีนะคะแล้วก็กรุงเทพไม่หนักมากค่ะวันนี้กรุงเทพไม่หนักนะคะหนักอยู่แค่นั้นแหละเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะโอ้วันนี้เหนือกับอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะคะก็ต้องเตรียมรับมือส่วนภาคใต้เนี่ยตอนนี้นะคะเห็นทางที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำกับการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอุทกภัยวาตภัยดินถล่มของสงขลานะคะที่เมื่อวานเนี่ย ก็ประชุมกันก็มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงนะคะตัวแทนจากโครงการชลประทานสงขลารายงานแจ้งว่าขณะนี้มีการดำเนินมาตรการรองรับฝนครบ6ด้านแล้วนะคะอย่างเช่นการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม22จุดของสงขลานะคะแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์ระบบโทรมาตรคันกั้นน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการดำเนินโครงการยุคกลางช่วยเหลืออุทกภัยประจำปีวงเงินก็600กว่าล้านก็ ติดตามฝนการพยากรณ์ฝนข้อมูลพยากรณ์อากาศมาตลอดตอนนี้ฝนเฉลี่ยสะสมของสงขลายังต่ำกว่าค่าปกติอยู่ก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักทุกจุดนะคะอยู่ต่ำกว่าตลิ่งในช่วงที่ผ่านมานะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มยังไม่พบการแจ้งเตือนก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุน โอ้ยขอบายจริงเครื่องสูบน้ำนี่เตรียมหลายขนาดเลยนะคะรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกติดเครนเครื่องจักรกลพร้อมจะออกปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็ถือว่าตอนนี้ทั้งเครื่องจักรกำลังพลอุปกรณ์สนับสนุนนะคะ161หน่วยค่ะของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเตรียมพร้อมนะคะมีรถปฏิบัติการบรรเทารถของมูลทกภัยเนาะมีเรือกู้ภัยประเภทต่างๆเครื่องสูบน้ำแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำระยะไกลในพื้นที่เสี่ยง12จุดจะครอบคลุม4อำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองรัตภูมิสิงหนครและหาดใหญ่4อำเภอนี้น่าห่วงนะของจังหวัดสงขลานะคะก็ต้องยังไงเตรียมรับมือนะของจังหวัดสงขลาตื่นรับน้ำท่วมกันเพราะว่าปีที่แล้วนะคะโอ้โหอ่วมจริงๆเนาะสำหรับจังหวัดสงขลานะคะปีนี้ก็ถามว่ามันหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะว่าฝนมันก็จะตกทุกปีนะคะแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยมันจะยังไงแบบไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมรับมือกันให้ดีเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมประชุมกันอยู่เมื่อวานนี้ก็นี่แหละผลการประชุมล่าสุดค่ะโอ้ยจากสงขลาขึ้นไปช่องอานม้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทหารไทยขาขาดอีกแล้วค่ะเหยียบกับระเบิดที่ช่องอานม้าเป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุนระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เข้าใจว่าน่าจะยังมีอีกเยอะไปเมื่อไหร่ก็เหยียบเมื่อนั้นหนอจ่าสิบเอกธนรงค์วงศ์ชนะสังกัดร2002ก็คือกองพันทหารราบที่2กรมการทหารราบได้เหยียบทุ่นระเบิดทำให้ขาขาดทันทีเบื้องต้นนั้นนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่ค่ะจุดช่องอานม้าแสดงว่ายังเยอะอยู่นะคะนั่นแหละค่ะเป็นการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่พื้นที่ช่องงานม้าโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าเหตุการณ์นี้ขณะที่ทีมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังเก็บกู้วัตถุระเบิดใกล้บริเวณช่องงานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดนครจังหวัดอุบลราชธานีเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ก็มีการเหยียบกับระเบิดในอดีตตรงจุดนั้นนะคะฝ่ายกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็ได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นก็มีการควบคุมแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ มีข้อเท้าขวามือขวามีแผลตามร่างกายรู้สึกตัวดีนะคะการปลอดภัยแล้วกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าโอ้โหแสดงว่าต้องมีอีกเยอะนะคะไอ้ตรงนั้นอะในอดีตที่พ่อกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เนาะมันน่ากลัวมากนะคะต้องคือต้องระวังสุดๆเลยนะคะโอ้น่าเห็นใจมากนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าพี่เขาปลอดภัยแล้วนะคะกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนประเทศไทยเราทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนไปแล้วเลยงาเมื่อวานนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนนะไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไหนแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประเทศไทยทำร้ายประชาชนคนไทยทำร้ายประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญนะคะคือคุณต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องอธิปไตยเรื่องอธิปไตยก็คืออธิปไตยเนาะเนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นี่แหละอาชญากรรมข้ามชาติชัดเจนนะแล้วก็เรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาปะปนเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงนะคะเมื่อถามถึงว่าตอนนี้กัมพูชากล่าวหาว่าเราเป็นตำรวจอาเซียนใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างเพื่อบุกรุกเขาทางผอ. JIC บอกว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองแบบนั้นประเทศไทยไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นตำรวจอาเซียนสักหน่อยแล้วก็ไทยนั้นเคารพอธิปไตยของประเทศสมาชิกทุกประเทศแต่ไอ้สแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่กิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะผู้เสียหายอยู่ทั่วโลกมีทั้งช่อโกงฟอกเงินค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานและอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบการปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ไม่ใช่ก้าวก่ายประเทศใดแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศค่ะโอ้โหนี่คือเรื่องร้ายแรงนะคะเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงประเทศไทยพูดนะไอ้สแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศกับหลายประเทศทั่วโลกก็ยอมรับตรงกันว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นะคะสแกมเมอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการค้ามนุษย์ที่ร้ายแรงจริงๆนะคะก็กรณีที่กัมพูชาเขามองว่าไทยก้าวก่ายมากเกินไปไม่มีไม่ก้าวก่ายแล้วไม่ต้องการเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอื่นด้วยแต่สิ่งที่ไทยต้องการคือถ้าประเทศใดก็ตามหลอกเงินประชาชนไปอีก10ประเทศอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งเนี่ยนะแล้วไปใช้บัญชีธนาคารอีกประเทศหนึ่งใช้เครือข่ายโทรคมนาคมข้ามพรมแดนมีการค้ามนุษย์จากหลายสิบประเทศเรื่องนั้นไม่สามารถเรียกว่าเป็นเรื่องภายในได้อีกต่อไปทางออกคือไม่ใช่การกล่าวหากันแต่ต้องมาร่วมมือกันนะคะสำหรับกัมพูชาอันนี้ท่านแถลงแบบโอ้ขึงขังมากเมื่อวานนี้ขณะนี้ประเทศไทยสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการหาทางออกอย่างสันติการคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อช่วยลดความรุนแรงไม่ใช่เป็นการทำลายอาเซียนนะคะเขาเรียกว่าเดือดเลยนะคะมาบังอาจว่าเราเป็นตำรวจอาเซียนค่ะก็ไม่ควรเพิกเฉยเดี๋ยวไปรับสายจากศรีสะเกษกันหนึ่งสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่วัดค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่อำเภออะไรคะพี่วัดจังหวัดศรีสะเกษ
2: อยู่อำเภอคุณหานครับแถวพันธุ์ลังโตครับผมจะถามเรื่องถนนครับเขาวัดจากอะไรครับที่จะเอามาทำ
0: ถนนวัดจากอะไร
2: ที่จะเอางบประมาณมาทำถนนนะครับ
0: ก็หมายถึงว่ารถเวลาจะของบอันนี้เหรอ
2: เขาไม่ครับเช่นว่าเขาจะสร้างถนนเขาวัดจากรถเยอะหรือวัดจากที่กันดาร
0: ก็รวมกันอ่ะค่ะคนอาศัยอยู่เยอะไหมปลายทางที่จะสร้างถนนไปอ่ะมีบ้านเรือนเพียบหรือเปล่าเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่มีอยู่สองหลังแล้วสร้างถนนคอนกรีตอย่างดีไปให้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่แล้วค่ะพี
2: ่เพราะผมตั้งแต่เด็กผมก็เห็นถนนสองเลน20กว่าปีแล้วครับทุกวันนี้ก็สองเลน
0: สองเลนอยู
2: ่ถนนศรีสะเกษไปกันตลาดนะครับ
0: เส้นไหนครับพี
2: ่ศรีสะเกษไปกันตลาดครับศรีสะเกษไปกันตลาดแถว
0: คุณหานด้วยกันตลาด
2: ครับครับผมจะเที่ยวคนผลไม้นะไปกันตลาดเนี่ย
0: โอ้ตลาดนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับมันมีถนนเป็นบ่อครับ
0: หมายความว่าถนนเส้นนี้มันไม่สะดวกใช่ไหม
2: ใช่รถก็เยอะครับ
0: รถก็เยอะ
2: เวลาจะตรวจเวลารถฉุกเฉินรถอีมิแลนจะแซงก็แซงไม่ได้ครับเหมือนกับรถไฟวิ่งตามติดตามกันหน่อย
0: โอ้
2: แซงก็แซงไม่ได้
0: แสดงว่ามีการขยายมีความหนาแน่นของจำนวนบ้านเรือนประชากร
2: รถ
0: ม
2: ี
0: ความหนาแน่นของรถทุกวัน
2: รถพ่วงเยอะรถขีดพวก
0: โอ
2: ้ในประเทศจีนก็ผ่านทางนี้ครับ
0: โอ้จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ประเทศจีนผ่านทางนี้คือไปไหนอ่ะ
2: ไอขนตู้เย็นครับขนตู้เย็นไปประเทศจีนนะครับ
0: ขนตู้เย็นเห็นทุกวันเลยใช่ไหมคะ
2: ครับครับขนตู้เย็นตู้เย็นศรีสะเกษไปส่งที่ประเทศจีนก็ผ่านทางนี้ครับ
0: ขนตู้เย็นใช่ไหมไม่ใช่ตู้เย็นนะ
2: ตู้เย็นตู้เย็น
0: ฝั่งเงินตู้เย็นขนทุเรียนก็ผ่านทางนี้ก็คือแสดงว่าตอนนี้ถนนมันไม่ได้สึก
2: ครับครับผมก็
0: ไม่ได้สึกหรอ
2: ผมก็เขาก็ไปตัวประเทศนะครับแล้วสงขลาเขาก็มีสี่เลน
0: เ
2: จ็ดเลนแปดเลนนะครับ
0: ทำไมถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเลนเดียวสองเลนก็คือวิ่งสวนกันเน
2: า
0: ะ
2: นครศรีธรรมราชผมก็พระมหาธาตุตรงเขาไปเคยว่าเนี่ยครับสวยจริงๆครับ
0: โอ้ไปทั่วแล้วไม่เหมือนกับที่บ้านเราทำไมมันไม่เจริญสักทีเอาพี่บอกพี่กัดหน่อยสิว่าถนนไหนถนนชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่ง
2: แถวยาโมผมก็ปิดแปดเลนครับแถวเมืองบรรทันในสุพรรณบุรีก็
0: เลนนั่นแหละ
2: ครับครับ
0: เอาพี่กัดของพี่มาพี่กัดของพี่มาทำไมถึงไม่สร้างสักทีทำไมถึงไม่ขยายถนนเอาพี่ก็ไม่ได้บอกพี่กัดนะว่าถนนเส้นไหนพี่วัดหายไปแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการจะสร้างถนนใหม่มันมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเยอะมากนะคะหนึ่งไอ้ความจำเป็นกับปริมาณการจราจรถ้าฟังจากพี่วัดน่าจะชัดแล้วว่าต้องขยายได้แล้วแล้วก็สภาพพื้นที่ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนอย่าลืมนะการสร้างถนนมันต้องเวงคืนที่ดินนะหรือถ้าตัดผ่านพื้นที่ป่านะป่าหรือเปล่าชุมชนไหมก็ต้องไปประชาพิจารณ์แล้วฟังความคิดเห็นของชาวบ้านถนนหลายเส้นนะงบประมาณพร้อมแต่สร้างไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่ให้ไม่ยอมอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องงบประมาณกับความคุ้มค่าจริงๆอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันก็อยู่ประมาณเรื่องของชาวบ้านนี่แหละเรื่องของการประชาพิจารณ์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่วัดแจ้งงานหลังไมค์ก็ได้นะคะว่าถนนเส้นไหนนะคะที่อยากจะให้ขยายเพิ่มนะเพราะว่าจีนก็จะส่งทุเรียนไปทางนี้ด้วยนะเมื่อกี้ฟังเป็นตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงแป๊บนึงก่อนค่ะ

ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างถนนเนาะตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครที่ขับรถบ่อยๆนะก็จะเห็นถนนแต่ละเส้นทางมันก็จะมีการซ่อมมีการสร้างอยู่เสมอนะตลอดบางถนนก็สร้างไม่เสร็จแต่ใกล้จะเสร็จแล้วนะถนนที่มีคนแซวกันนะคะใกล้เสร็จหมดละสำหรับพระราม2นะคะทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยนะคะก็ต่อไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนาะประมาณกี่ปี30ปีได้แล้วเนาะพระราม2นี่นะคะตอนนี้ก็น่าจะจบหมดแล้วภายในสิ้นเดือนนี้แหละพระราม2นะคะนั้นคือเรื่องของถนนส่วนเรื่องของรถไฟกันบ้างนะคะก็เห็นรถไฟนี่ก็กำลังจะสร้างอยู่เหมือนกันนะช่วงหาดใหญ่ไปสุไหงโกลก200กว่ากิโลกำลังศึกษาว่าจะสร้างรถไฟทางคู่ไปที่นั่นนะคะ26สถานีเป้าหมายคือเขาจะเชื่อมโครงข่ายรถไฟเส้นทางสุราษฎร์ไปหาดใหญ่แล้วก็จากหาดใหญ่ไปประดังเบซาอันนี้แผนในอนาคตเนาะก็จะเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางรถไฟของมาเลเซียด้วยนะคะน่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการขนส่งทั้งผู้โดยสารทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นก็จะเริ่มจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียก็ลองดูนะคะว่าจะสร้างเสร็จตอนไหนอย่างไรอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะนี่คือเรื่องของการสร้างถนนสร้างทางก็พัฒนาไปเรื่อยแหละแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นะที่พี่เขายังข้องใจอยู่ว่าเขาดูอะไรอ่ะในการสร้างถนนทำไมบางถนนก็ไม่สร้างก็อย่าลืมนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านไม่ยอมเพราะมันต้องตัดผ่านหมู่บ้านด้วยมันต้องมีบ้านเรือนประชาชนต้องเว้นคืนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความจำเป็นอันเนี้ยสำคัญสุดความหนาแน่นของรถประชากรเขาก็จะได้กำหนดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทันรู้เลยเมื่อกี้สายหลุดไปก่อนนะว่าถนนเส้นไหนของอำเภอขุนหารนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับย่าโมสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาวิจารณ์กันสนั่นเลยนะคะเป็นคลิปชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่ตรงบริเวณลานย่าโมหน้าวัดบำรุงธรรมตัวเมืองโคราชนั่นแหละค่ะชายคนนี้คือลักษณะคล้ายกับคนเมาถอดเสื้อแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นนะคะขี่จักรยานเข้ามาบริเวณองค์ย่าโมก่อนจะลงมือถอดผ้าสบายสีทองผ้าสามสีแล้วก็พวงมาลัยที่ชาวบ้านมาสักการะเอามากองไว้ข้างล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะดึกๆแล้วประมาณเกือบสามทุ่มชายคนนี้ยังหยิบน้ำแดงที่ชาวบ้านนำมาถวายขึ้นมาดื่มก่อนพยายามจะยกองค์ย่าโมองค์ใหญ่แต่ไม่สามารถยกได้เนื่องจากมีน้ำหนักมากจากนั้นก็เปลี่ยนใจหยิบรูปหล่อย่าบุญเหลือองค์เล็กที่ทำจากทองเหลืองไปใส่ไว้บริเวณตะกร้าหน้ารถจักรยานตัวเองแล้วขี่ออกจากจุดเกิดเหตุนะคะนำไปทิ้งเอาไว้ริมฟุตบาทหน้าโรงงานแห่งหนึ่ง

0: จากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลจนมีคนไปพบแล้วก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจสภ.จหนะคะได้รับทราบหลังจากนั้นก็นำรูปหล่อของย่าบุญเหลือไปเก็บไว้ที่คู่ย่าโมเหมือนเดิมงงมากน้องบ้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอบคุณครับมาแล้ว
0: กำลังเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็ทำไปเพื่ออะไรงงไปหมดเหมือนเมาอ่ะถอดเสื้อแล้วก็ขี่จักรยานมาที่องค์ย่าโมแล้วก็ถอดผ้าสบายสีทองผ้าสามสีพวงมาลัยเอามากองไว้ข้างล่างแล้วก็หยิบน้ำแดงขึ้นมาดื่มแล้วก็หยิบย่าบุญเหลือไปรูปหล่อย่าบุญเหลือองค์เล็กอ่ะเราไปทิ้ง
1: โอ้โหแล้วสามารถถอดอะไรได้ขององค์ย่าโมได้หมดเลยโอ้โ
0: หล่ะค่ะคือมาลื้อค้นมาถอดผ้าที่ผูกไว้กับองค์ย่าโมนะคะก็ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยไม่พบชายต้องสงสัยนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกตระเวนค้นหากันก็เจอผู้ชายคนหนึ่งรูปพรรณสันฐานตรงกับที่พยานเห็นเขาบอกว่าคนนี้น่าจะใช่แต่ว่าตอนที่ขี่เนี่ยสวมเสื้อสีชมพูนุ่งกางเกงขาสั้นแต่ว่าตอนที่มาที่องค์ย่าโมไม่มีเสื้อไม่ได้สวมเสื้อก็พูดจาวกไปวนมาเหมือนหมดคนเมาตำรวจบอกว่าก็ได้แค่ถ่ายคลิปไว้แต่ไม่ได้ควบคุมตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวคนนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเอารูปหล่อย่าบุญเหลือทองเหลืองด้วยนะไปทิ้งไว้เนี่ยค่ะก็ต้องเร่งติดตามตัวมาดูว่าใช่คนไหนยังไงนะคะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยทั้งองค์ย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานเนาะ
1: ใช่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจด้วยนะซึ่งจริงๆใครที่มาเหมือนมาลบหลู่มาแบบมาดูหมิ่นท่านเนี่ยโอ้โหผมว่าคนโคราชก็ไม่สบายใจ
0: ตรงนั่นแหละก็น่าจะไม่เต็มแหละเอาจริงๆเนาะถ้าคนดีๆไม่ทำหรอก
1: ไม่กล้าหรอก
0: ไม่กล้าหรอกไม่กล้า
1: คนดีๆเนี่ยจะกล้าทำอ่ะ
0: ไปดื่มหยิบน้ำแดงมาดื่มด้วยนะแล้วตอนแรกอ่ะจะพยายามยกองค์ย่าโมงใหญ่แต่ก็แปลกนะคนที่เจอตอนแรกอ่ะไม่เข้าไปห้ามหรือไม่ไปอะไรนะคะ
1: โอ้ก็มันจะบอกว่าเราไม่มีรปภหรอฮะไม่มี
0: มันเป็นช่วงกลางคืนดึกอ่ะ3 ทุ่มอ่ะค่ะนี่แหละมีอะไรก็เนาะแปลกๆอย่างนี
1: ้ครับใช่นี่นะที่มุกดาหารนี่ก็แปลกนะก็ต้องระวังที
0: ่
1: มีคนทำหนังสือราชการปลอมขึ้นไปเพื่ออะไรเงินนะไปหลอกผู้ใหญ่บ้านนะครับหลอกผู้นำหมู่บ้านหลอกกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับพี่นะฮะ
0: เหมือนทอดผ้าป่าอย่างนี
1: ้เหรอเป็นเหมือนกับลักษณะแบบนั้นนะเชิญชวนให้บริจาคใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบหนังสือราชการออกมาเลยนะเขาบอกว่ามิจฉาชีพมาในนามของเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับก็นี้ก็ต้องระวังถ้าเราจะทำบุญเนี่ยโอ้โหมีหนังสืออะไรมาอย่างดีเนี่ยก็ใช่ว่าเนาะที่มาที่ไปเนี่ยมันจะโปร่งใสนะครับล่าสุดเอาหนังสือราชการนะครับมาหลอกตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆเป็นหนังสืออนุญาตและยืมขอกระจายข่าวประกาศเชิญชวนให้บริจาคเลยนะครับเดี๋ยวเช้าๆอย่างเงี้ยที่ศรีบอกหลายพื้นที่นะครับเปิดฟังเราจากขอกระจายข่าวเลยนะไอ้มิจฉาชีพพวกนี้นะครับจะไปเอาหนังสือขออนุญาตใช้หอกระจายข่าวตามหมู่บ้านนะครับไปขอไปขอผู้ใหญ่ขอผู้ช่วยผู้ใหญ่นะฮะขอประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วมกันบริจาคไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนู่นนี่นั่นถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนะแล้วเราอยากทำบุญพอดีนะพี่นะประกาศ

0: อ๋อกระแสข่าวนี่แสดงว่าต้องนะต้องน่าเชื่อถือต้องน่าเชื่อถือก็อาจจะหลงเชื่อนะครับอ๋อและกลุ่มนี้มันก็จะบอกว่าใครที่มีจิตศรัทธานะครับให้มารวมกันที่ศาลาประชาคมรวมกันที่ลานรับซื้อยางพารารวมกันที่บริเวณที่ทำการหมู่บ้านก็ว่าไปละนะครับแล้วแต่ที่หมู่บ้านนั้นมีอะไรนะฮะแล้วก็เรียกอะไรเงินเรียกอะไรเงินอย่างที่มุกดาหารที่คนโดนเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะเรียกอะไรเงินไปบริจาคโรงศพให้กับศพผู้ยากไร้ซื้อโรงศพซื้อผ้าดิบนะครับขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับโอนครับนี่ตัดตอนนะมันป้องกันนะมันป้องกันหลักฐานสาวไปถึงนะนะครับนี่แหละเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะฮะที่เข้ามาด้วยนะเป็นผู้หญิงนะแสดงหนังสือได้รับอนุญาตจากตำรวจนะฮะและฝ่ายปกครองของอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสามารถใช้หอกระจายข่าวในการเชิญชวนรับบริจาคได้นี่ฮะมิจฉาชีพมาแบบว่ามาแบบมีความพร้อมมาแบบมีหนังสือราชการมา
1: แปลว่าวางแผนอย่างดี
0: มันวางแผนแล้วมันปลอมแม้กระทั่งหนังสือราชการเนาะเพื่อที่จะมาหลอกเรียกรายเงินคนพี
1: ่วิธีการหาเงินเหรอ
0: หาเงินหลอกชาวบ้านคือว่าพอทุกอย่างที่ออกมาจากหอกระจายข่าวเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากหมู่บ้านแล้วตอนนี้ถ้ามาจากเสียงตามสายเชิญชวนบริจาคทุกคนใครที่มีจิตศรัทธามาเจอกันมารวมกันได้โอ้เขาต้องการความช่วยเหลือไปคนที่คิดแบบนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับเพจของทางอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับได้โพสต์แล้วนะครับว่าทางอำเภอเนี่ยไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้คนไปเรียกรายเงินนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะก็หมู่บ้านไหนที่เจอก็นี่นะฮะนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ต้องตรวจสอบให้ดีนะพวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยว่าเขามาจริงหรือมาไม่จริงต้องค่อยเชิญชวนชาวบ้านนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ยากครับที่อยู่ยากนะ
1: ทุกรูปแบบมีหมดเนาะ
0: ครับผม
1: ไม่ทำมาหากินเงินอย่างอื่นเลยเหรอ
0: โอ
1: ้เออค่ะ
0: ครับ
1: มาดูกรณีเรื่องของผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งล้มในห้องน้ำและเสียชีวิตหลังจากมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะที่เป็นข่าวในโซเชียลค่ะเมื่อวานนี้จริงๆมารักษาตัวตั้งแต่วันที่13มาน้องโด่งตอนเที่ยงเป็นผู้ป่วยหญิงอายุประมาณสัก50ปีนะคะมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงแล้วก็เป็นมาสัก3วันแพทย์ก็ตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วก็รับไว้นะคะรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ขณะพักรักษาตัวผู้ป่วยนั้นรู้สึกตัวดีแต่ว่าไข้ยังไม่ลดแพทย์ก็ติดตามหาสาเหตุโดยการเจาะเลือดเพื่อดูสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องทีนี้พอวันที่16นะคะเมื่อวันศุกร์ประมาณ 4:00 มีเจ้าหน้าที่ไปพบผู้ป่วยหมดสติอยู่ในห้องน้ำคุณหมอก็รีบเข้าดูแลประเมินอาการพบว่าสัญญาณชีพผิดปกติก็ใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะทำ CT สแกนฉุกเฉินพบว่ามีเลือดออกในสมองมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองจึงทำให้อาการนั้นทรุดลงแพทย์ก็วางแผนว่าจะรักษาด้วยการผ่าตัดแต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้มีภาวะความดันต่ำมีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถผ่าได้ก็เลยแจ้งให้ญาติทราบสาเหตุมีการดูแลตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมระบบประสาทจากนั้นญาติมีความประสงค์ว่าจะนำกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน นะคะก็เสียชีวิตลงทีนี้ประเด็นที่ดราม่าสุดๆก็คือว่าตอนก่อนที่จะมีการรักษาแล้วก็พบว่าผู้ป่วยได้แอดมิดเนี่ยเขาคือผู้ป่วยคนนี้เขาโพสต์ว่าเขามารักษาโรงพยาบาลหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือยังไม่ได้เริ่มการรักษาปรากฏว่ามีพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนต์ใน Facebook ของผู้ป่วยรายนี้ด้วยข้อความไม่เหมาะสมเป็นทั้งพยาบาลและผู้ช่วยนะคะซึ่งทางคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยบอกว่าทั้งสองคนนี้ไม่ใช่พยาบาลและผู้ช่วยของโรงพยาบาลขอนแก่นนะไม่ใช่ว่าแต่ว่าเป็นพยาบาลจริงแต่ไม่ใช่ของโรงพยาบาลนี้โอ้คือเข้าไปบอกว่าก็ป้าไม่ขวดไม่มาป้าก็ไปตายไปตุยที่บ้านสิอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้เหมือนไปเถียงกับคนไข้
1: ใช่ไปเถียงกับคนไข้เลยซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอโรงพยาบาลขอนแก่นที่รักษาตัวของผู้ป่วยรายนี้คือนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพพงศ์ท่านบอกว่าทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่ไปคอมเมนต์ Facebook ด้วยข้อความไม่เหมาะสมนั้นเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอทบทวนระบบการให้บริการนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะโอ้ก็คือเข้าไปแบบคอมเมนต์แบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นพยาบาล
0: น่ะต้องรู้ตอนอะไรที่ทำให้สิ่งขนาดโรงพยาบาลต้องชี้แจงอะพี่คือเขาใส่ชุดพยาบาลแล้วในไปเม้นอะไรเงี้ยหรอหรือเขาระบุว่าเขาเป็นพยาบาล
1: ก็ค
0: ือ
1: คิดว่าเป็นโรงพยาบาลนี้คืออันเนื่องมาจากว่าผู้ป่วยเนี่ยแกโพสต์ว่ามาตั้งแต่เที่ยงถ้าไม่ตรวจให้ก็ให้ไปตายที่บ้านเลยน
0: ี่
1: ค่ะอ๋อ
0: แล้วคนที่ตอบนักข่าวเหมือนกับตอบในก่อนในนามของตัวแทนโรงพยาบาลอ๋อคนเลยคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ใช่แกก็โพสต์ระบายว่าเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงเลยยังไม่ได้ตรวจก็ให้ไปตายที่บ้านเลยแล้วก็มีพยาบาลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ว่าก็เนี่ยก็บอกว่าว่าคือตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้เจตนาจะด่าหรือแช่งนะแต่เข้าไปแสดงความเห็นเพื่อตอบโต้ผู้กล่าวหาโรงพยาบาลว่าเลือกรักษาเฉพาะคนมีเงินก็เลยบอกว่าโมโหนะคะก็เลยไปคอมเมนต์เดือดพาดพิงถึงการจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อธิบายว่าผู้ป่วยทุกคนจะรับการดูแลอย่างเท่าเทียมประมาณนี้แต่ว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าลูกชายของคนตายเนี่ยก็บอกว่าแม่น่ะเสียชีวิตแล้วโดยเล่าว่าเดิมทีคาดว่าแม่จะได้ออกจากโรงพยาบาลนะแต่ว่าช่วงตีสี่ก็รับโทรศัพท์ว่าแม่หมดสตินะศีรษะฟาดพื้นจนเลือดข้างในสมองประมาณนี้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลก็ชี้แจงว่าพยาบาลทั้งสองคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาลที่ผู้เสียชีวิตไปรักษาค่ะนั่นแหละ
0: โอ้นี่ถึงขนาดผอ.โรงพยาบาลเนี่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะ
1: ชี้แจงเลย
0: ยืนยันเลยพี่โอ้ชี้แจงเลยพี
1: ่ชี้แจงเลยว่า
0: ถ้าผอ.ท่านผอ.ต้องสละเวลามานั่งอธิบายเรื่องนี้ว่าแต่มันก็เป็นที่หยดเดียวได้นะถ้าเกิดว่าถ้าไม่เคลียร์นะ
1: นั่นสิคือตอนนี้พยาบาลนะเขาโดนแขวนแล้วนะคะเพราะว่าทำไมพยาบาลถึงเข้าไปคอมเมนต์อะไรแบบนั้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นรูปพยาบาลจริงหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้หน้าตาสวยเลยโดนแขวนก็เขาไปคอมเมนต์แบบนั้นตอบโต้กับผู้ป่วยอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
0: นะถ้าเป็นพยาบาลแล้วไปตอบแบบนั้นสมมติว่าออกบอกว่าออกเวรแล้วเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.ก็ขยายความให้นิดนึงนะครับพี่ศรีบอกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นพยาบาลจริงๆนะแล้วมาทำแบบนี้นะการไปเม้นด้วยถ้อยคำรุนแรงทำร้ายจิตใจผู้ป่วยเนี่ยผิดจรรยาบรรณนะฮะผิดจรรยาบรรณ
1: คือรุนแรงจริง
0: ๆครับ
1: ก็คือบอกให้ไปตายเลยอ่ะก็ไปตายที่บ้านเลยประมาณเนี้ย
0: เขาตายจริงๆไงทีนี้เป็นประเด็นก็คือเขา
1: เนี่ยตายจริง
0: เขาเสียชีวิตจริงๆไงเนาะ
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวต้องไปตามหาว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์คือท่านบอกว่าไม่ใช่ของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยแต่ว่าไปของโรงพยาบาลอื่นหรือว่าไม่ใช่เลยเนาะ
1: ก็ว่าเป็นโรงพยาบาลอื่นแหละเพราะว่าตอนเนี้ยพยาบาลเจ้าของเม้นท์น่ะเค้าแสดงความเค้าออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ตั้งใจ
0: อ๋อเจอแล้วเหรอ
1: คือประมาณว่าไปเม้นอย่างนี้นะอันแรกเลยบอกว่าแล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมาโรงพยาบาลเฮ็ดหยังนี
0: ้อ
1: ันนี้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์ที่สองคนเข้าไปถามว่าเฮ้ยเป็นพยาบาลด้วยดีทำไมถึงมีคำพูดแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็โหยคือแช่งเลยนั่นแหละนะคะเขาก็รับกันไม่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนก็ไปแซวบอกว่าเสียงกรี๊ดดีใจเมื่อเหล่าพยาบาลรู้ว่าแม่ของน้องคนนี้ตายแล้วอันนี้เขาก็ไปแซวพยาบาลอีกทีหนึ่งเนาะ
0: เนี่ยค่ะไปครับผม
1: ก็เป็นเรื่องใหญ่เลย
0: ครับ
1: ค่ะพบกันเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สอง
0: ครับ
1: ค่ะ

0: ชพันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
12: ไบโอฟาร์ม

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์ม

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย

0: ำจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
2: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: มาแล้วนะ6:14 ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุสมทกับเช้าวันอังคารที่18เดือน8ค่ะน้องโด่ง
1: ครับผมมาแนวแบบว่าอินทราเดียหน่อยนะเบรกนี้เนอะ
0: นั่นล่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ก็มาที่ข่าวบันเทิงที่เอาไปดูพี่สุนารีกันนิดนึงเนาะเพราะว่าแกป่วยผ่าตัดออกมาเรียบร้อยอันเนื่องมาจากว่ามีศิลปินดารานักร้องที่รู้จักกันก็ไปเยี่ยมนะคะถามไทยล่าสุดใครเนี่ยตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกแกก็ไปเยี่ยมพี่สุมาเหมือนกันนะคะสุนารีราชสีมาแกบอกว่าไปเยี่ยมมาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นห่วงนะคะว่าสนิทกันเนาะอยู่ในวัยเดียวกันต้องเข้าโรงพยาบาลแกบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าเขามาหาหมายถึงว่าคุณสุนารีเนาะบอกว่าขอบคุณพี่มัมนะก็ถามไปในฝันว่าเอ้ามึงไปแล้วเหรออันนี้ฝันจริงคือพี่มัมบอกแกฝันจริงๆว่าอยู่ๆในฝันแกว่าพี่สุนารีมาหาในฝันแกก็เลยถามกลับไปว่าเอ้ามึงไปแล้วเหรอแกฝันอย่างนี้จริงๆวันแรกที่เขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปหาเขานะตอนนั้นก็เสียงยังสดใสอยู่แต่พอในฝันน่ะเขามาหาเฉยเลยก็เลยถามว่าเอามึงไปแล้วเหรอแกก็เลยรู้สึกว่าคือเหมือนกับในฝันว่าเหมือนกับพี่สุไปแล้วอะไรเงี้ยวันเมื่อวานก็เลยไปเยี่ยมนะคะก็บอกว่าเพราะว่าเป็นห่วงเขาเรื่องการตัดลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลำไส้มีปัญหาก็เลยเป็นห่วงก็เลยไปเยี่ยมคุณสุนารีก็สู้ๆนะคะได้โทรหาแต่ว่าได้โทรหาเล่าเรื่องความฝันไปบอกโทรแต่เรื่องฝันนั้นไม่ได้เล่าวันแรกที่โทรไปเสียงยังแจ๋วอยู่เลยไม่น่าจะเป็นอะไรมากพออีกวันนึงไปเยี่ยมเขากำลังจะเข้าห้องเช็คลำไส้เลยพวกนี้นะคะก็ไม่ได้เจอนั่งรออยู่ชั่วโมงนึงก็บอกทีมงานว่าไปก่อนแล้วเพราะมีงานเดี๋ยวก็โทรกลับมาขอบคุณเองนะคะถามว่าเป็นห่วงไหมเขาบอกก็พูดคุยปกติแล้วนะเสียงแจ๋วๆแล้วมีหยอกกันมีมุกกันได้แล้วก็แสดงว่าไม่น่าห่วงถามว่ามีความกังวลอะไรไหมพี่มาบอกว่าดูจากคำพูดแล้วไม่น่ากังวลเหมือนจตุรงค์ที่โทรหาก็ไม่น่าห่วงแต่ถามว่ารู้สึกยังไงคือใจแป้วอ่ะด้วยที่อายุเยอะกันแล้วไม่อยากให้ใครเข้าโรงพยาบาลพี่หมอบอกว่าจริงๆนะไม่ชอบไปเยี่ยมใครเลยที่โรงพยาบาลนะบางทีคนอายุเยอะๆอ่ะตอนรับยาแล้วคนจ่ายยาบอกโอกาสหน้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเขามาบอกอย่างเงี้ยพี่หมอบอกว่าเรายังคิดเลยว่าเอ๊ะเราได้ตื่นหรือเปล่าพอได้ข่าวคนใกล้ชิดเข้าโรงพยาบาลก็จะหวิวไปหมดคนสนิทก็เคยเล่นกันผมเป็นคนน้ำตาร่วงง่ายถ้างานศพตอนอ่านประวัติน่ะจะก้มหน้าเลยไม่อยากมองหน้ายากใครก็ตามน้ำตามันจะไหลยิ่งคนใกล้ชิดยิ่งคิดเยอะค่ะพี่มัมบอก
1: อ่อนไหวเลยนะ
0: อ่อนไหวอ่อนไหว
1: เอออ่อนไหว
0: ใช่แกก็พี่มัมเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกก็มีไอเนี้ยเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่เป็นดีซ่าครับเพราะฉะนั้นมันก็พร้อมที่จะเป็นระยะที่1 2 3ได้ตลอดก็ดูแลตัวเองอยู่นะคะถามว่าทำไมเป็นปัญหาเรื่องตับอักเสบบีแกบอกว่าแกไม่ใช่คนกินเหล้ากินเบียร์นะแต่เป็นคนนอนน้อยก็เลยเป็นได้เหมือนกันนะคะโรคนี้เนี่ยคือนักร้องหลายคนไม่กินเหล้าเลยแต่เป็นตับเพราะนอนน้อยยิ่งนอนน้อยไอไวรัสยิ่งทำงานก็ได้เชื้อมาจากแม่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
1: โอ้โหไปทานยาต้านไวรัสไว้วันละเม็ดนี
0: ่ใช่ใช่ค่ะ
1: ผมส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนดราม่าเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะฮะสำหรับวงดราก้อนไฟนะคุณแอนดี้เนี่ยนะฮะ
0: โ
1: อ้คุณแอนดี้เนี่ยบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกวันที่ก่อนวันที่จะไปลอยอังคารเนี่ยคุณเต้ดาวก้อนไฟที่เสียชีวิตอะพี่นะครับเพื่อนเขาอะนะกลับมาหาเขาอันนี้ไม่ได้ฝันนะอันนี้ไม่ได้ฝันแบบพี่หม่ำเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามาสกิดเตือน เตือนเขาเรื่องการดื่มมองเฮ้ยเหมือนกับเตือนว่าอย่าดื่มเยอะนะโอ
0: ้โ
1: หนะฮะวันที่ก่อนที่จะไปลอยอังคารเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเพื่อนเนี่ยกลับมาหา
0: โอ้โ
1: หนะครับก็คุณแอนดี้นะครับสมาชิกวง Dragon Five นะวงในยุค2000นะ90 2000ของเนี่ยฮะวัยรุ่นสมัยก่อนนะนะครับก็มาร่วมพิธีลอยอังคารนะครับส่งเพื่อนอย่างคุณเต้ดราก้อนฟลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทะเลสัตหีบนะครับก็คุณแอนดี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับนะบอกว่าวันที่ไปลอยอังคารนะฮะเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลมากนะครับก็รับรู้เลยว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะต้องชอบสถานที่นี้แน่ๆนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่คุณเต้จากไปใหม่ๆเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยเขาไม่มาหาเลยนะไม่มาเข้าฝันไม่มีกลิ่นธูปไม่อะไรเลยนะครับแต่มีค่ำคืนก่อนวันที่จะมาลอยอังคารเขาบอกว่าเกิดเหตุเหมือนกับทำให้เขาเนี่ยรับรู้ได้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างอยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ฟอร์ดศพชัยเนี่ยนะครับก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆดาราจู่ๆเหมือนมีคนมาสะกิดแบบแรงเลยฮะแล้วแต่หันไปแล้วไม่มีใครอ่ะพี
0: ่
1: คือกำลังปาร์ตี้กำลังดื่มมันอยู่เนี่ยเหมือนมีคนมาสะกิดแบบตีเขาที่ไหล่อ่ะปุ๊บหันไปเอ๊ะไม่มีใครนี่หว่าเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยสงสัยเต้ต้องมาสะกิดแน่ๆเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตีห้าเนี่ยเขาต้องเดินทางไปที่สัตหีบในความรู้สึกเขานะเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยดื่มเยอะพักผ่อนน้อยแล้วเดี๋ยวขับรถไม่ไหวนะครับเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปลอยอังคารนะก็เป็นเหมือนความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมาเตือนนะครับนะขณะที่ตอนลอยอังคารเนี่ยนะครับคุณแอนดี้ก็เลยบอกกับเต้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกลับไปอยู่ที่พระรามเจ็ดแล้วนะมาอยู่ที่ทะเลนี่แหละคือคุณแอนดี้คุณเต้เขากระโดดวันที่เขาเสียชีวิตนะพี่น้องเขากระโดดลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ค่ะใช่
1: เพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลับไปอยู่ที่นู่นนะให้มาอยู่ที่ทะเลที่นี่ให้ลืมเรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวไม่ต้องคิดอะไรแล้วโอ้ครับนะของคนเรายังไงเนี่ยก็ต้องไปอยู่ดีไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกลากันเลยครั้งสุดท้ายไปนะครับก็ถือว่าร่วมกัน

0: นะมาได้ไปส่งเพื่อนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ทีนี้คนก็พูดถึงคุณแอนดี้เนี่ยในเน็ตเนี่ยนะฮะว่าเหมือนจะเป็นการหาแสงเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปสอบถามนะคุณแอนดี้ว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับเวลาร้องไห้อ่ะเสียใจแบบโอเวอร์แอคติ้งโอ้เจ็บปวดเลยนะพี่นะเหมือนว่าเป็นดาราเนื้อมาตอบอะไรแบบนี้เนาะคือนักข่าวก็ต้องถามตามที่โซเชียลเขาบอกอะนะครับมีดราม่าว่าเนี่ยแอนดี้น่ะร้องไห้เสียใจโอเวอร์แอคติ้งมีอะไรอยากจะชี้แจงกับคนที่คิดแบบนี้ไหมนะครับก็คุณแอนดี้บอกว่าก็ขอชี้แจงนะว่าตัวเขาจริงๆเป็นคนแบบนี้จริงๆข้างนอกอาจจะดูแข็งแรงดูเป็นแบบแรปฮิปฮอปแต่ข้างในใจเนี่ยอ่อนไหวง่ายนะอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เก็บไว้ไม่อยู่เหมือนกันทางนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่คนมาหาว่าเป็นการแอคติ้งเนี่ยนะฮะทั้งนั้นตัวเองเนี่ยก็เสียเพื่อนไปคนหนึ่งนะครับตั้งแต่วันแรกที่ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะนะครับก็โดนว่ามาหาแสงมาหาเพื่อนเนี่ยออกมาหาแสงเนาะก็ตอนนั้นก็รับมือโดยการไม่เข้าไปอ่านพวกคอมเมนต์ที่มันบั่นทอนนะฮะแล้วก็นะพยายามหาคอมเมนต์หรือว่าอ่านแต่คอมเมนต์ที่แบบเข้าใจชีวิตจริงๆไม่ไปอ่านอะไรที่มันแบบบั่นทอนกันหรือว่ามาตัดสินคนด้วยการเห็นกันครั้งเดียวแบบนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องราวของวงดักคอนไฟครับพี่เอ๋นี่ครับผม
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: ดราม่าจนได้เนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะมีอะไรอีกไหมบันเทิงอ้อมีเรื่องนี้นิดนึงนะคะเรื่องของพี่จองอ่ะ
0: จองคาเล่นใช่ไหมพี่ยูทูบเบอร
1: ์ใช่ใช่พี่จองกับคาเล่นควงคู่กันมาออกงานชื่องานทริปไหนก็ใจฟูคือประมาณว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาเปิดใจเล่าถึงความประทับใจในการทำโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษนะคะกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในประเทศไทยของเขาเนาะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตั้งใจมากเลยอยากเรียนภาษาไทยแบบจริงจังเพราะอยากอยู่เมืองไทยตลอดไปขณะนี้กำลังต้มเตรียมงานแฟนมิตติ้งรูปแบบใหม่ที่ไม่ธรรมดาแบบไหนไม่รู้คืบหน้าไป 50% แล้วอาจจะได้เจอกันภายในปีนี้แหละนะคะไอตัวโฟโต้บุ๊กที่มาเปิดเนี่ยบอกว่าไปถ่ายทำที่เขาช่องลมนครนายกถามว่าทำไมเลือกที่นั่นเพราะไปเที่ยวคนเดียวมานะรู้สึกว่าตรงนั้นธรรมชาติเยอะความทรงจำที่จำได้ชัดๆคือปีนบันไดไปหลายรอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเกือบหัวใจวายเหนื่อยมากเลยอยากพาทุกคนไปเจอประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับมานะคะอีเขาบอกว่าถามว่าทำไมอยากทำเป็นโฟโต้บุ๊กเขาบอกว่าคิดว่าเป็นความทรงจำด้วยกันแล้วก็เขียนจดหมายเองเขียนความรู้สึกที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วรูปที่ไม่เคยเห็นเยอะแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างที่เข้าใจคำว่าใจฟูด้วยนะบอกเข้าใจฟูมากๆเลยนะคะสำหรับการที่ได้ไปรับประสบการณ์ใหม่ๆนะไปเรียนอะไรเกี่ยวกับไทยเยอะๆทำให้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับมีความสุขกับเรื่องราวที่เขาสองคนเนี่ยไปเจอมานะคะแล้วก็ถามว่าในประเทศไทยอยากจะได้เห็นสองคนนี้รับงานแสดงไหมเอาจริงๆก็บอกว่าอันนี้อยากมากอันนี้พี่คันเล่นบอกส่วนพี่จองบอกอยากมีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากจะลองเลยได้สนุกอะไรใหม่ๆติดต่อให้หน่อยสิครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ชินและช่วงนั้นแค่ YouTube และภาษาไทยทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมแต่ช่วงนี้เราค่อยๆมีประสบการณ์ค่อยๆโตขึ้นแล้วเรียนภาษาไทยก็ตั้งใจมากเก่งกว่าเมื่อวานแล้วเรียนเยอะเพราะอยากเป็นคนไทยอู๋นี่คือความฉลาดเนาะที่ทำให้คนไทยแบบหลงรักจริงๆเนาะโล่งนะ ็อยากอยู่ประเทศไทยคือเขาพูดเนี่ยเขารู้สึกเขาอวยเขาโปรเมืองไทยมากอ่ะ
0: ครับเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเขาถ้ามีแฟนมิตรเราแน่นอนว่าทุกคนอาจจะรู้สึกใหม่ๆจะสนุกมากก็คือมีคนสนใจเขาก็อยู่เมืองไทยแหละคิดว่านะคะ
0: ครับ
1: ใครเป็นเอฟซีก็ต้องตาม
0: ตามผม
1: เป็นความเป็นความฉลาดของอันนี้เขาเรียกต่างชาติ 100% ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ที่เข้ามาทำคอนเทนต์มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เหมือนกับเขาทำงานไปด้วยนี่แหละถูกต้อง
0: ก็
1: คือ
0: ตอนนี้มีแฟนคลับเยอะนะพี่ผมเห็นแบบบางทีแบบพวกรีสอร์ทที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะนะฮะเขาก็อันไหนที่คุณจองชั้นแล่นไปเนี่ยเขาก็จะเอามาเป็นจุดขายเลยว่าที่พักที่แม้แต่จองชั้นแล่นยังเลือกก็เหมือนกับว่าเขาไปที่ไหนก็เหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์ที่นั่นไปด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เ
1: น
0: า
1: ะแล้วก็เป็นความฉลาดนะต่างกันเยอะเลยกับที่เกาะสมุยน้องๆตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าอิสราเอลเขาประกาศว่าพื้นที่เกาะสมุยเป็นของเขาแล้วอ่ะ
0: นี่
1: เนี่ยอันนี้สะท้อนเลยนะคะว่า
0: ที่มันจะบอกต่างกันเลยใช่ไหม
1: ต่างกันเลยต่างกันจริงนี่คือคุณเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามากินมาอยู่มาทำธุรกิจนะตอนนี้เป็นข้อพิพาทแล้วนะคะกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีปากเสียงกระทบกับเจ้าหน้าที่เจ้าของสวนสัตว์เกาะสมุยเนี่ยจนลามไปถึงข่าวลือเรื่องของการขู่ที่จะตั้งฆ่าหัวคนไทยกันแล้วนะคะ
0: อ
1: ันนี้ที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะที่แบบเป็นทุนต่างชาติเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้ทำอะไรเลยว่าเป็นทุนมาจากไหนเป็นนอมินีหรือเปล่าตอนนี้ทั้งเกาะสมุยและเกาะพะงันเขาบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละอิสราเอลค่ะ
0: ครับ
1: จนเมื่อวันที่14อ่ะท่านทูตอิสราเอลเข้าพบกับผู้ว่าสุราษฎร์ธานีเลยนะคะลุงเรื่องนี้
0: เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างเงี้ยเหรอพี่เหรอ
1: ใช่เพราะว่าอีนักท่องเที่ยวอิสราเอลคนหนึ่งที่เขาไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นเดี๋ยวไม่นานอิสราเอลจะมายึดละอะไรประมาณเนี้ย
0: มัน
1: ไม่ได้น่ารักอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยค่ะ
0: ก็ได้คุย
1: ต้องล้างบางพวกเนี้ย
0: ครับผมคนที่เป็นนักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องของอิสราเอลเนี่ยพี่สีคนพวกนี้คือพื้นฐานของคนอิสราเอลเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคือตัวเขาจะใหญ่อะเขาที่เขารู้สึกว่าตรงนี้คือถิ่นฐานเป็นพื้นที่ของพวกเขาแล้วหนึ่งเลยนะเขาทัศนคติเขาคิดแบบนั้นก่อนนะการที่เขาจะเลือกมาอยู่หรือมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะตรงนี้เขาจะคิดแบบนี้เขามีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วความที่เขาหนึ่งคือเขาเก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วอะไรแบบนี
1: ้ก็คงคิดอย่างนั้น
0: ใช่
1: ก็นี่ไงเหมือนที่สวนสัตว์เกาะสมุยเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิเสธในการเข้าสวนสัตว์อาจจะแบบผิดกติกาหรือว่าเลยเวลาก็ตามนะเขาไปข่มขู่คุกคามและส่งลูกอาวุธไปขู่เจ้าของเลยนะขนาดนั้นเลยเนี่ยเขาไม่ยอมจริง
0: ๆครับ
1: เนี่ยต้องถึงโรงพักกันเลยค่ะเนี่ยส่งลูกอาวุธไปขู่ว่าจะฆ่าจะแกงกันเลยอ่ะ
0: อ๋อ
1: เออนี่ถึงขนาดนี้เนี่ย
0: บอกว่าเนี่ยที่น่ากลัวคือคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็เหมือนกับคือเขาโตมาในประเทศที่มีการแบบสู้รบเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะผู้ชายทุกคนที่ผ่านชีวิตในช่วงวัยรุ่นมาเนี่ยเขาต้องฝึกเหมือนกับมีทั้งฝึกวิชาพวกภาคทหารฝึกการเป็นสายลับฝึกการเก็บข้อมูลการไม่ยอมคนอะไรเงี้ยก็คื ถูกปลูกฝังมาให้เป็นแบบนั้นพี่เขาก็เลยเราก็จะเห็น
1: ที่
0: จ
1: ับ
0: อะ
1: ไรที่ไหนกลับที่นั่นมันจะไหวอยู่มันแหมเจ้าของประเทศก็ไม่ยอมหรอกเนาะเน
0: ี่
1: ยค่ะเห็นบอกว่าเรื่องนี้สื่อต่างประเทศก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็กลายน่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ถูกจับตามองเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบางคนกับผู้ประกอบการไทยที่คุณเข้ามาแล้วก็คุณจะแบบคือจะมาข่มขู่จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ต้องแบนน่ะเนี่ยค่ะค่ะ
0: เนาะ
1: ใช
0: ่ค่ะเราคนไทยก็ช่วยกันดูเนาะแล้วก็แจ้งข่าวสารกันที่ถ้าพบเห็นอะไรที่มันแบบผิดแบบผิดปกติอ่ะน
1: ะ
0: ก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะเมืองแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้เขาบอกว่าโอ้ตอนนี้เป็นปัญหาที่เชียงใหม่นะตอนนี้เริ่มลงไปทางภูเก็ตทางพังงานแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะภูเก็ตสุราษฎร์เนี่ยพังงานเกาะสมุยเป็น
0: คือ
1: บอกว่าเต็มไปหมดนะเต็มไปหมดเลยค่ะค่าของเงินของเขามันถูกกว่าเยอะเหรอหรือยังไงไม่รู้จะทำไมถึงมากันเพียบ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เหมือนเรื่องดินแดนไทยเนาะ
1: ใช
0: ่อ๋อบอกเมืองไทยเราเป็นประเทศที่เหมือนกับเดินทางสะดวกอ่ะไปมาสะดวกคร
1: ับ
0: เอามาดูข่าวดีของคุณโอ๋พักศิลาสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เธอกำลังจะแต่งงานนะพี่ในเดือนตุลาคมนี้นะฮะสำหรับคุณโอ๋พักศิลาล่าสุดเนี่ยนะครับเธอลงภาพไปแจกการ์ดงานแต่งงานแล้วอ่ะพี่น
1: ี่
0: ไปแจกการ์ดให้บรรดากลุ่มเพื่อนเจ้าสาวนะครับโอ้เพื่อนเจ้าสาวนี่ก็นะระดับตัวแม่ตัวมัมในวงการทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเมย์เฟื่องอารมณ์นะคุณหนิงปณิตาคุณเอ๋พรทิพย์นะครับคุณกระแตสุภักษรนี่ฮะทั้ง4คนเนี่ยจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่จะรับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวในงานนะครับนะก็งานเนี่ยจะมีขึ้นนะครับนะงานแต่งช่วงเดือนตุลาคมนะฮะที่จะถึงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณโอ๋กับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับคุณเบียร์นะก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันไว้หมดละนะครับเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันวิวาแล้วนะครับนี่ฮะก็เจ้าบ่าวก็โพสต์นะครับรายละเอียดงานแต่งงานเป็นเขาบอกว่าเหมือนการ์ดจะเป็นภาพวาดนะพี่ในชุดเจ้าบ่าวเดินจูงมือเจ้าสาวท่ามกลางทุ่งดอกไม้นี่นะครับก็อบอวลไปด้วยความรักนะก็เดี๋ยวรอดูวันงานเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนบันเทิงนะที่มีข่าวอยู่ในแวดวงการอยู่ตลอดเวลานะครับพี่โอ๋นะพี่โอ๋พักศิลาแต่ตอนนี้เธอสวยอ่ะลดความอ้วนแล้วสวยเลยอ่ะสวยแบบสวยแล้วเด็กลงเลยอ่ะพี่เนี่ยเขาบอกมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงนะจริงไหมต้องถามคุณผู้ฟังมีความรักแล้วเด็กลงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับคู่นี้ด้วยนะฮะ
1: ค่ะแต่งวันไหนนะ
0: เห็นเขาบอกช่วงตุลาพี่เขายังในข่าวไม่ได้ระบุวันนะฮะตุลาเตรียมมา2เดือนเนาะตุลา
1: 2เดือน
0: ตุลานี่จะอีก2เดือนก็เริ่มแจกการแล้วนะครับเริ่มแจกการ
1: ค่ะ
0: ใกล้ๆคงมีรายละเอียดมาครับ
1: เนาะค่ะส่วนกีฬาก็เรื่องของไฮร็อกก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฉากที่เขาบอกว่าคึกคักมากแข่งกัน4วันเนาะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 20,000 คนนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายนี่เขาบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีคนดังบุคคลจากหลากหลายวงการมาร่วมลงสนามนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นมีแฟนคลับก็จะมาเชียร์กันแบบใกล้ชิดมากเพราะฉะนั้นบรรยากาศนี่นะคะโอ้โหเต็มไปด้วยสีสันจริงๆค่ะมากันแบบ เยอะมากนะคะ
0: คนดีอยากทำให้กองเชียร์อะไรเคยเข้าไปถ่ายอะไรได้เลยเนาะ
1: ใช่
0: เข้าไปยืนแบบร่วมเหมือนวิ่งตามไปกับเขาอย่างนี้ได้เลยแบบแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะแต่พี่แต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะมีเลนให้ของเขาเนาะเลนนักกีฬากับเลนกองเชียร์
1: ใช่ค่ะก็สี่วันที่เขาบอกว่ามีคนในวงการลงสนามท้าทายตัวเองกันเยอะมากนะคะทั้งประเภทเดี่ยวประเภทคู่นะคะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานเนาะมีคุณแอนทองผสมคู่กับคุณเจมส์จีรายุลีซอคุณเกรซวรินทร์ที่ลงแข่งประเภทคู่เหมือนกันคุณตั๊กก็ลงนะตั๊กบริบูรณ์กับแจ๊สจวนชื่นอ่ะคิดดู
0: คุณแจ๊สลงด้วยนะแจ๊สจวนชื่น
1: ใช่
0: แจ๊สไหวนะ
1: ไหวแจ๊สกับตั๊กบริบูรณ์อ่ะลงคู่กันไม่รู้ว่าไปเอาฮาหรือว่ายังไงแล้วก็ผ่านไปด้วยดีส่วนณเดชลงประเภทเดี่ยวนะคะนี่ก็ไม่คู่กับใครก็ลงเดี่ยวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะปิดฉากไปเรียบร้อยตลอด4วันคึกคักมากก็ปีหน้าจะแข่งอีกรอบนึงนะคะบอกว่าโอ้โหนี่คนที่ไม่เคยเดี๋ยวปีหน้าก็เตรียมตัวปีหน้านี่คือจะมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะน้อง
0: โอ้ต้องจะต้องฟิตร่างกายไว้นะถ้าใครจะไปแข่งต้องไม่ใช่เล่นๆนะไอ้หนึ่งมันอึดแล้วมันเนาะมันโหดอ่ะ
1: มันโหดมากแล้วมันต้องคือถ้าไม่ฟิตไม่พอนี่นะอายก็ตายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันโอ้โหอยู่มุมไหนก็มีกล้องอ่ะไปทำแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไม่จริงจังนะรับรองเลยขนาดเราเห็นจากข้างนอกนะถ้านึกถึงแจ๊สชวนชื่นกับตั๊กบริบูรณ์ก็จะขำแล้วนะแต่ว่างานนี้เชื่อไหมว่าทั้งคู่เลยนะโอ้โหจริงจังมากแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้เห็นแบบนี่กล้ามนะฮะซิกแพคของบรรดาศิลปินนะฮะใครที่บอกว่าได้ใกล้ชิดก็คือโอ้โหถ่ายกันรัวๆเลยค่ะน้องดงนะคะ
0: ทุกคนบอกชอบตรงนี้แต่เห็นกล้าม
1: ชอบจริงเอาจริงๆนะสาวๆที่เข้าไปเขาบอกว่าไปถ่ายก็ชอบตรงนี้แหละโอ้โหเตรียมเมมโมรี่การ์ดไปเลยอ่ะ
0: ผม
1: นะคะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นกีฬาแนวใหม่นะครับที่นะคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบแต่ก็ดีนะพี่จะได้ร่างกายแข็งแรงนะเพราะคนที่ไปเล่นพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องหัวทั้งฝึกซ้อมทั้งร่างกายคุณต้องแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้เราต้องถามแจ็คชื่นใช่ไหมเชื่อไหมว่าขนาดที่เขากำลังหิ้วนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ลูกน้ำหนักอ่ะหิ้วสองมืออ่ะแข่งมืออ
0: ่
1: ะผู้ชมน้องผู้หญิงสองสามคนอ่ะพอเห็นแจ็คที่หัวเราะออกมายิ้มอ่ะคิดดูอ่ะทั้งที่แจ๊สกำลังบอกว่าเป็นที่อยู่กับการแข่งอ่ะนี่คือกับการที่เขาเป็นตลกใช่ไหมแต่ว่าพอเขาแข่งเขาจริงจังมากเพราะว่าไปทำเล่นๆไม่ได้อ่ะมันต้องเตรียมตัวค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะ
0: เดี๋ยวกุมภาใช่ไหมพี่รอบต่อไปมี
1: กุมภา
0: ใช่ไหม
1: ต้องเตรียมฟิตได้เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้นะคะ
0: เนี่ยน้องแสนดียังไปเลยเห็นไหมแสนดีลูกคุณชาติอ่ะ
1: ใช่
0: น้องแสนดีแต่ว่าเนี่ยอย่างแสนดีไปเขาคือถ้าแบบบางทีแบบไม่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็เหนื่อยนะบุญแสนดีเหนื่อยมากเห็นท่านผู้ว่าไปเชียร์นะเชียร์โอ้โหเชียร์ใหญ่เลยนะในคลิปอ่ะ
1: จริงๆคุณชาติชาติก็น่าจะลงแข่งด้วยนะ
0: ใช่ท่านผมว่าได้นะท่านว่าชาติชาติ
1: ก็
0: น
1: ่
0: า
1: จะได้นะได้แน่นอน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะเห็นอันหนึ่งอ่ะที่เหนื่อยๆเลยนะที่แบบแบกเหมือนแบกกระสอบเหมือนแบกกระสอบข้าวสารนะพี่แล้วก็นึกภาพ
1: อยู่บนหลัง
0: แล้วต้องเดินย่อต้องก้าวหนึ่งก้าวย่อลงไปนะก้าวแบบย่อแบบคุกเข่าข้างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาก้าวต่อไปคุกเข่าโอ้โห
1: โหดมากอันนั้นเนาะเดี๋ยวน้องเมื่อวานมีใครไม่รู้ไหมสัมภาษณ์บอกว่าไอ้นั้นน่ะโหดแต่ว่าไอ้เรื่องโหดกว่าคืออะไรรู้ไหมไอ้สอบกระสอบนั่นน่ะมันเหม็นเขาบอกว่ากินเหม็นมากก็แบกกันมาไม่รู้กี่คนแล้วอ่ะ
0: ผ้ากันเหงื่อเนาะเออ
1: เออเขาบอกว่าเหม็น
0: ทีมงานต้องแก้ไขหน่อยอืม
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ
0: กีฬาชนิดใหม่นะครับได้เรียนรู้กันส่วนเย็นนี้มีฟุตบอลไทยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนัดที่2นะครับทีมชาติไทยเปิดราชมังเจอกับสิงคโปร์นะครับวันนี้2ทุ่มก็ตอนนี้กำลังได้รับคำชื่นชมและกระแสเริ่มมาแล้วนะครับพี่เพราะว่าโค้ชคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาแทนอิชิอินะครับก็คือแอนโทนีฮัดสันเนี่ยนะฮะคุมทีมชาติไทยมา10นัดเนี่ยไม่แพ้เลยนะพี่ทำเล่นไปนะไม่แพ้ใครมาแล้ว10นัดนะครับคือฮัดสันเนี่ยได้รับคำชมลงที่ว่าไม่มีแท็กติกที่ตายตัวเหมือนอิชิอิแอนอิชิอิเนี่ยเขาจะเป็นโค้ชระดับปรมาจารย์ระดับญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีแผนการทำทีมของเขานะครับแต่ฮัดสันเนี่ยเขาบอกเป็นเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านนะพี่คือสมมุติเราเจอลาวอ่อนกว่าเราแล้วก็บุกใส่ตัวลุกบุกอย่างเดียวพอต้องไปเล่นกับฟิลิปปินส์ในเกมเยือนเรารู้ว่าโอ้โหนั่นเรื่องของสภาพสนามเรื่องของสภาพอากาศเรื่องอะไรเราไม่เก่งเราก็ไปตั้งรับเจอมาเลเซียเราก็เจอสิงคโปร์อย่างเงี้ยเราก็ไปตั้งรับแล้วโต้คือแต่ละนัดเนี่ยใน10นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเล่นไม่เหมือนกันเลยนะพี่สไตล์การเล่นทีมชาติไทยในแต่ละนัดเนี่ยฮัดสันเขาเหมือนเขาทำการบ้านมาว่าเขารู้ว่าคู่แข่งเป็นแบบนี้ต้องเล่นแบบไหนอันประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทำผลงานออกมาได้ดีแล้ว
1: อ
0: ืมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราแพ้ได้1ลูกอย่าแพ้เกิน2ลูกแล้วกันแต่ไม่แพ้เลยก็ดีนะครับไม่แพ้เลยดีที่สุดแต่ว่านัดแรกเนี่ยเราตุนสกอร์มา3ประตูต่อ1
1: คร
0: ับนัดนี้ก็เสมอก็เข้าชิงแพ้1ลูกก็เข้าชิงหรือถ้าชนะไปเลยก็ยิ่งดีนะครับ
1: อ
0: ันนี้สิ่งที่กังวลนะพี่ตีก็คือเรื่องของฝนสภาพอากาศมากกว่า
1: ถ้า
0: เย็นนี
1: ้ค่ะ
0: เนาะถ้าเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตก
1: ใน
0: สนามสนามแบบต่อบอลได้เนี่ยเราน่าจะเหนือกว่าแล้วแต่ถ้าฝนตกแฉะนี่มันก็ฟุตบอลมันก็อะไรเกิดขึ้นได้แล้วทีนี
1: ้อืมไม่สนุกเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ครับนะก็ตามเชียร์กันได้นะครับ2ทุ่มนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครจะดูถ่ายทอดเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของชูเขา
1: โอ้
0: เนี่ยแฟนบอลคนไทยก็บ่นตั้งแต่นั้นแรกนะว่าไม่มีดูฟรีต้
1: อง
0: สมัครแพ็กเกจถูกเขาสักนิดนึงถึงจะดูได
1: ้ค่ะ
0: ทุ่มนะครับบัตรยังเหลือนะบัตรมีตั้งแต่500ลงมานะครับแพงสุด500นะไปดูกันได้นะครับราชมัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้นะ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับผมขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดรับสมัครในส่วนของนายกอบจ.นนทบุรีคนใหม่ใช่ไหม
0: ครับผมเมื่อวานวันแรกครับพี่
1: วันแรก
0: นี้ยังไม่มี
1: ผู้สมัครนะคะน้องเออค่ะว่าอย่างนั้น
0: ยังดูเชิงนะฮะ
1: ดูเชิงก่อนเออ
0: หรือดูเลิก
1: ค่ะใช่ดูเชิงดูเลิกดูอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ต้องมีกระบี่นั่นแหละคิดว่านะคะเออน่าจะมี
0: มีก็พรรคประชาชนเขาเตรียมส่งเป็นรองหัวหน้าพรรคลงมาสู้แล้วนะฮะคือไม่เอาคนเดิมนะเพราะคนเดิมเนี่ยแพ้คนเดิมเนี่ยแพ้ไปในพื้นที่เนาะก็เตรียมดันคนใหม่เข้ามานะครับเตรียมดันคนใหม่เข้ามาแต่ทีเนี้ยปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนครั้งนี้คือทีมงานเดิมอ่ะพี่ทีมงานของทีมของนายกอบจ.ท่านเดิมเนี่ยมีสมาชิก นะฮะสมาชิกสจอยู่ถึง28คนขณะที่ทีมของพรรคประชาชนเนี่ยมีอยู่6คน
1: ค่ะ
0: เออถ้าเกิดเข้าไปทำในสภาของจังหวัดเนี่ยก็ต้องตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยไงพี่ถ้าเราเป็นคนดนเราก็ต้องแบบจะเลือกคนที่เข้าไปแล้วทำงานกับทีมได้หรือจะเลือกตัวที่คนที่นายกเก่งๆไม่สนใจทีมอันนี้คนนนต้องชั่งใจเหมือนกันนะพี่นะมันจะมีปัจจัยตรงนี้คือถ้าเลือกพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันยังแบบเลือกไปเป็นทีมไงแต่อันนี้มันก็มีปัจจัยเรื่องแบบเลือกเข้าไปเพื่อทำงานสานต่อด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าทำงานต่อทำงานให้ได้กับทีมที่มีอยู่ในตอนนี้อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า
1: ใช่ค่ะ
0: คนนนจะว่ายังไงเนาะ
1: ฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ไม่ชอบคุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: New Far with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Far with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าย

0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องรง
4: ครับพี่ตีที่อุดรเนี่ยฮะก็มีเรื่องน่าตกใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ตำรวจเขาไปไล่สอบอยู่นะฮะมีพ่อแม่เนี่ยพาลูกมานะพี่บอกว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชานะเพื่อที่จะเข้าไอ้พวกโรงเรียนแบบเตรียมทหารนะพี่นะฮะปรากฏว่าโดนเจ้าของสถาบันกวดวิชาเนี่ยพาลูกไปเสพกัญชาทั้งที่ลูกเนี่ยไม่เคยเสพอะไรพวกนี้มาก่อนนะเออลูกกลับมาบอกว่าเขาบังคับให้ไปเสพกัญชา
3: เฮ้ย
4: โอ้โหนี่ฮะแล้วเด็กก็ไม่กล้าขัดขืนเออนี่
3: เจ้าของ
4: คร
3: ับ
4: ใช่พี
3: ่เฮ้ยบ้าไปแล้ว
4: โอ้ตัวเจ้าของสถาบันวิชาแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนะถูกกล่าวหานะครับว่าไปบังคับลูกชายของเขาเนี่ยนะฮะให้เสพกัญชานะครับแล้วก็ยังให้ไปบังคับให้ไปถ่ายภาพชี้สิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำผิดก็น่าจะเป็นพวกของการกัญชงกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเด็กบอกว่าเจ้าของโรงเรียนนะครับกับเพื่อนรวม3คนนะพาเขาไปเสพพาเขาไปเสพนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวตำรวจนะครับที่สพเมืองอุดรธานีเนี่ยจะเรียกเจ้าของสถาบันกวดวิชาเนี่ยนะครับมาตรวจสอบข้อได้จริงว่าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นจริงๆหรอเออนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะฮะ
3: โอ้โหทำได
4: ้เออพ่อแม่เด็กก็ไม่ยอมนะพ่อแม่เด็กเนี่ยจริงๆเด็กคนนี้อยู่ที่หนองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาเรียนน่ะเดินทางนั่งรถมาเรียนที่อุดรเพื่อสอบกวดวิชาเกี่ยวกับโรงเรียนสอบโรงเรียนเตรียมทหารนะฮะ
3: โอ้โหมีเยอะนะคะมีเยอะแน่เลย
4: ครับผม
3: ท้ายกันที่กรณีทางนายเล่าตาแสนลี่นะคะที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนาะนะคะว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าจำคุกตลอดชีวิตแล้วนู่นนี่นั่นแล้วทำไมไม่กี่ปีออกมาแล้วนะคะเมื่อวานกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะคะบอกว่าเขาประพฤติตัวดีเคยจะรับพระราชทานอภัยโทษถึง6ครั้งเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวนายเล่าตาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะเล่าตานี่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อปี62นะคะให้จำคุกตลอดชีวิตกักขังแทนค่าปรับไป2.5 ล้านซึ่งตอกต้องโทษครั้งแรกก็ต้อง
5: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมนะคะเช้านี้อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกูลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
7: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยข่าวกันต่อไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งตอนนี้มี11ประเทศแล้วนะครับจะเริ่มการอบรมในวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับ2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนทำไมมันถูกอย่างนี้ครับคุณน้องน้ำหวาน 59,000 หลักการ 59,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ
6: นั่
7: น
6: ห
7: ม
6: าย
7: ถึงวันที่20ใช่ตั้ง15สัปดาห์นะครับอ
6: ัน
7: นี้ก็รวมเบรกรวมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับโทรเลย0944803076 0944803076 0944803034นะครับและก็0943966649สมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งอย่าลืมนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหน